0: ิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเท่าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ่วนประกอบของเท่าคั่วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำราดแต่ว่าน้ำราดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจจัด
2: ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาก ุ้งทอดค่ะตัวนี้ก็คาดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คาดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคาดไม่ได้เลยนะคะถ้าคาดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้ข้าวคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเท่าคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเท่าคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูมีหุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาก็ปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรถของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เท่าคั่วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เท่าคั่วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมคิดว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่น คนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดทุกเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
0: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได
4: ้ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิน

0: ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเขาก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
1: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเว

า12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหาร

0: ปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
1: เสน่ห์ของสเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงจุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
2: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
1: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
2: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือก คัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
2: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์การค้นพบกรุสมบัติที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คงจะเป็นการค้นพบเครื่องทองที่กรุพระปรางวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องทองจากกรุพระปรางวัดมหาธาตุในปีพุทธศักราช2499เป็นเหตุให้เกิดการลักลอบขุดกรุตามวัดสำคัญสำคัญในพระนครศรีอยุธยาขึ้นอีกหลายครั้งในปีพุทธศักราช2500ได้มีคนร้ายลักลอบขุดกรุวัดราชบูรณะพบเครื่องทองเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถจับกุมและยึดของกลางกลับมาได้เป็นบางส่วนหลังจากนั้นกรมศิลปากรจึงทำการจัดเก็บของที่ยังคงเหลืออยู่และได้ขุดค้นกรุในพระปรางเพิ่มเติมจึงพบว่ากรุพระปรางวัดราชบูรณะแบ่งเป็น3ชั้นกรุชั้นบนสุดบรรจุพระพุทธรูปและพระพิมพ์กรุชั้นที่2เป็นที่บรรจุเครื่องทองเป็นจำนวนมากกรุชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุซึ่งอยู่ในพระเจดีย์ทองคำนอกจากนั้นยังพบแผ่นทองคำพระพุทธรูปทองคำและเงินและรูปสัตว์ต่างๆพิมพ์เป็นแผ่นทำด้วยทองคำและเงินสิ่งของที่พบในกรุวัดราชบูรณะประกอบไปด้วยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคเครื่องทรงและถนิมพิมพาภรณ์พระพุทธรูปและประติมากรรมจารึกและเครื่องอุทิศอื่นๆสันนิษฐานว่าเครื่องทองที่พบในกรุวัดราชบูรณะนี้มีน้ำหนักรวมกันกว่า100กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นเครื่องราชูปโภคซึ่งอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาความหลากหลายและมากมายของเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรแห่งนี้ทั้งในด้านศาสนาและเศรษฐกิจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่ใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยจะปั่นก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไป

0: อย่างที่3การละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
1: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
3: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
4: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
2: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่
2: เฮ้ย
4: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
4: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
4: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
1: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
1: เฮ้ยตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
2: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
1: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

จากกลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ์ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบ

0: าแสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีหนึ่งนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วยไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
16: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำ

0: เกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

ื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้ว

0: าเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ไหมนะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
2: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี
1: ้เด็กๆพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
3: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
4: ผมด้วยครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
3: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
3: รับทราบค่ะคืนนี้จะนอนหลับไหมนะ
4: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
2: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
3: สักครู่ค่ะอังลู่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
4: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
3: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
2: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
3: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
1: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
2: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
3: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
4: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
3: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่

0: ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่ว้าวแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
2: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
3: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปในรถเข็นแล้วน้องอั้งโล่จะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเล่ฮังเล่เธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
2: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
3: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
4: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
3: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
1: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
4: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าเพราะขอหมดแรง
3: ไม่ใช่หรอกค่ะ
4: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
3: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งลูกด้วยหรือคะ
3: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอั้งโล่ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
2: แต่ว่าพอรถเข็น

0: แล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่เข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
1: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
2: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
3: สนุกมากๆเลยครับ
0: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ
1: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
2: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันนะครับวันนี้นะครับพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดานะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงแรกของปีการศึกษานี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในภาคเรียนที่1นี้นะครับเราจะเรียนทั้งหมดกี่หน่วยและแต่ละหน่วยนะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหน่วยที่1นะครับก็จะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนนะครับแล้วก็การบวกการลบคูณหารเศษส่วนนั่นเองครับต่อไปนะครับสำหรับหน่วยที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทศนิยมและการบวกลบคูณหารทศนิยมครับหน่วยสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่1นี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นนั่นเองครับวันนี้นะครับนักเรียนโรงเรียนต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางก็คงจะพร้อมในการเรียนชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันก่อนโดยนะครับคำชี้แจงนะครับอันนี้ก็จะฝากไปยังคุณครูปลายทางนะครับให้ช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับอาจจะแบ่งนะครับเป็นแก๊งออฟโฟนะครับกลุ่ม4ถึง6คนก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะครับโดยนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีผู้นำผู้บันทึกผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประสานงานนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จะได้หน้าที่นะครับที่แตกต่างกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการแจกบัตรภาพแสดงปริมาณเค้กนะครับกลุ่มละ1ชุดคุณครูนะครับก็ช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้ช่วยกันเลือกบัตรภาพที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันพร้อมบอกเหตุผลและบอกเศษส่วนที่แสดงปริมาณเค้กของแต่ละภาพนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็สามารถนะครับสังเกตบัตรภาพนะครับเค้กที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีบัตรภาพนะครับนักเรียนก็สามารถสังเกตได้จากบนสไลด์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกำหนดให้บริเวณส่วนที่แรงเงาแสดงปริมาณเค้กที่เหลืออยู่นะครับจากภาพบัตรภาพที่ครูได้แจกไปนะครับก็จะแจกไปทั้งหมด8แผ่นนะครับก็ให้นักเรียนได้สังเกตนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับได้เลือกบัตรภาพที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันพร้อมบอกเหตุผลแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกเศษส่วนที่แสดงปริมาณเค้กของแต่ละภาพนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถนำบัตรภาพออกมาแล้วก็สังเกตได้เลยครับเชิญเลยครับก็จะให้เวลานะครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับนักเรียนก็สามารถช่วยกันได้นะครับแต่ละคนนะครับลองสังเกตนะครับว่ามีบัตรภาพได้บ้างนะครับที่แสดงปริมาณเค้กที่เท่ากันแล้วก็แยกออกมานะครับแยกออกมาแล้วนักเรียนจะต้องระบุให้ได้ด้วยนะครับว่าเศษส่วนนั้นนะครับแสดงปริมาณเค้กนะครับเป็นเศษส่วนเท่าใดนะครับบัตรภาพแสดงเศษส่วนเท่าใดก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับในวันนี้สังเกตนะครับจากหลายๆกลุ่มโอ้ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็แยกออกมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนปลายทางก็คงจะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะครับใครดีนะครับจะเป็นคนบอกคุณครูว่าบัตรภาพได้บ้างนะครับที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันจะเป็นใครดีครับขออาสาหนึ่งคนเอาเป็นอภิสราก็ได้นะครับเดี๋ยวให้อภิสราตอบ มีบัตรภาพอะไรบ้างครับตอบได้เลยครับ
3: รูปอันที่1แล้วก็อันที่2กับอันที่5แล้วก็6แล้วก็8ค
2: ่
3: ะ
2: ก็จะมีภาพที่1ใช่ไหมครับมี2มี5 6แล้วก็8นะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกันกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตไปพร้อมกันนะครับทีนี้นี่นะครับที่เพื่อนบอกถูกไหมครับ
4: ถ
2: ูกต้องนะครับก็จะมี1 2 5 6แล้วก็8นะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับบอกว่าแต่ละภาพนะครับแสดงเศษส่วนเป็นเท่าใดนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนะครับบัตรภาพที่1นะครับ

0: เค้กนะครับก้อนนี้นะครับถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับนักเรียนถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วแรงเงานะครับมา1ส่วนแรงเงา1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนนะครับแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากนะครับเป็นเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับขอตัวแทนอีก1คนบอกคุณครูได้ไหมครับว่าภาพที่2น่าจะแสดงเศษส่วนเท่าไหร่ครับเด็กชายสรวิทย์นะครับตอบได้เลยครับ
2: 3ส่วน6ครับ
0: เศษ3ส่วน6นะครับตอบต่อเลยครับภาพที่5ล่ะครับ
2: เศษ2ส่วน4ครับ
0: เศษ2ส่วน4นะครับภาพที่6ครับ
2: เศษ4ส่วน8
0: เศษ4ส่วน8นะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพที่8เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ3ส่วน6ครับ
0: เป็นเศษ3ส่วน6นั่นเองนะครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเช่นเดียวกับเพื่อนๆนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจะเท่ากับเศษ3ส่วน6นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเศษส่วนนี้มั้ยครับ
1: เห็นคร
0: ับเป็นยังไงครับนักเรียน
3: ตัวเศษมีค่าน้อยตัวส่วนมีค่ามากกว่าตัวเศษ2เท่าครับ
0: ตัวส่วนก็คือ6ใช่ไหมครับมีค่ามากกว่าตัวเศษเป็น2เท่าหรือพูดอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือตัวเศษใช่ไหมครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวอะไรลูก
1: ต
0: ัวส่วนนะครับตัวส่วนก็ลองสังเกตนะครับเศษ2ส่วน4 2ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ4นะครับเศษ4ส่วน8นะครับ4ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ8เศษ3ส่วน6 3ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ6ดังนั้นเศษส่วนนะครับที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ตัวเศษนะครับจำไว้เลยนะครับตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะครับทีนี้ครูขอให้นักเรียนนะครับช่วยบอกเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2อีกสัก2จำนวนให้กับคุณครูไหมครับว่าน่าจะเป็นจำนวนอะไรครับเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 5ส่วน10นะครับอันนี้นักเรียนอาจจะดูจากความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเป็น1 2 3 4ตัวเลขต่อไปก็น่าจะเป็น5นะครับก็เป็นเศษ5ทีนี้นะครับ5เป็นครึ่งหนึ่งของ10ใช่ไหมครับดังนั้นตัวส่วนก็น่าจะต้องเป็น10คุณครูขออีก1จำนวนได้ไหมครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: เศษ6ส่วน12นะครับเศษ6ส่วน12เศษ6ส่วน12นะครับจริงๆก็ยังมีหลายจำนวนนะครับที่ไม่ใช่แค่เศษ5ส่วน10และเศษ6ส่วน12นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับครูให้นักเรียนยกตัวอย่างมาแค่2จำนวนนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนะครับที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เมื่อกี้นะครับที่ครูได้สอนนักเรียนไปนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวเศษจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ
3: ตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่ง
0: จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนะครับหรือตัวส่วนจะมีค่าเป็น2เท่าของตัวเศษนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวันนี้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับก็เราจะเรียนนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับอาจจะต้องให้เหตุผลแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับแนวคิดของตนเองด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโดยนะครับครูจะแจกตัวนับรูปวงกลมกลุ่มละ9อันนะครับพร้อมกับกรรไกรนะครับจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในการหาครึ่งของ1 3และ5นะครับตอนนี้นะครับนักเรียน

0: ปลายทางนะครับก็สามารถนำกระดาษรูปวงกลมนะครับออกมาได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับหยิบออกมาได้เลยนะครับทีนี้นะครับคุณครูมีคำถามนะครับนักเรียนหยิบนะครับกระดาษรูปวงกลมที่ครูได้แจกให้นะครับออกมา1รูปนะครับหยิบออกมาได้เลยครับทีนี้แล้วครูถามนักเรียนว่าครึ่งหนึ่งของ1เนี่ยหาได้อย่างไรบอกครูได้ไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของกระดาษรูปวงกลมเนี่ยเราจะหาได้ยังไง
1: จัดแบ่งครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: เราก็จะทำการพับครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งออกมานั่นเองนะครับก็คือมีกระดาษรูปวงกลม1รูปนะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันนั่นเองนะครับนักเรียนลองพับครึ่งแล้วก็ตัดออกมาได้เลยครับตัดออกมาได้เลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางครับแค่1รูปนะครับแค่1รูปก่อนนะแค่1รูปก่อนนะครับนักเรียนกลุ่มใดตัดแล้วครับยกมือขึ้นครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามือลงได้ครับทีนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าเมื่อแบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันนะครับจะได้ออกมาเป็นกี่ชิ้นครับนักเรียน2ชิ้นนะครับซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมครับครึ่งหนึ่งของ1ถ้าแสดงเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอ่ยรู้ไหม
1: เศษ1ส่วน2
0: รู้ไหมครับเศษอะไรนะ
1: เศษ
0: 1ส่วน2นะครับนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเป็นเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับถูกต้องแล้วนะครับครึ่งหนึ่งของ1นั้นก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวมาปฏิบัตินะครับกิจกรรมในการแบ่งครึ่งของ3บ้างนะครับครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนหาครึ่งหนึ่งของ3นั่นเองครับนักเรียนครับครึ่งหนึ่งของ3หาได้อย่างไรครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนครึ่งหนึ่งของ3นักเรียนก็จะต้องแบ่ง3เป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนแบ่ง3ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแล้วเดี๋ยวนักเรียนตอบคุณครูนะครับว่าครึ่งหนึ่งของ3คือจำนวนใดครับนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับได้ไหมครับ3ใช่ไหมตอนแรกเป็น3นี่เราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันก่อนอื่นเราแบ่งอะไรก่อน
2: แบ่ง
0: รูปวงกลมออกก่อนใช่ไหมครับก็แบ่งออกมาเป็นกองหนึ่งแบ่งฝั่งนู้นเป็นกองหนึ่งใช่ไหมนักเรียนก็ทำการพับครึ่งแล้วก็ตัดใช่ไหมครับดังนั้นส่วนนี้จะแยกไว้ตรงไหน
2: ตรงนี้
0: ตรงนี้นะอีกส่วนนึงก็แยกไว้ตรงนี้ก็จะได้ออกเป็นทั้งหมด2กองใช่ไหมครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยครับตอนนี้นักเรียนก็หาครึ่งหนึ่งของ3ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางบอกคุณครูหน่อยครับว่าครึ่งหนึ่งของ3เป็นจำนวนเท่าไหร่ครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนแบ่ง3ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับนักเรียนจะสังเกตจากที่ครูได้ให้นักเรียนปฏิบัติก็คือเป็นรูปวงกลมนะครับ3รูปนักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้1กับเศษ1ส่วน2นั่นเองครับดังนั้นครึ่งหนึ่งของ3คือ1เศษ1ส่วน2ครับต่อไปนะครับให้หาครึ่งหนึ่งของ5ครับอันนี้น่าจะปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับว่ามีพื้นฐานในการแบ่งครึ่งของ3แล้วครับใครเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยโอ้โหนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้มีเสร็จไปแล้ว1กลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางครับเป็นยังไงบ้างครับ แบ่งเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับครึ่งหนึ่งของ5เท่ากับเท่าไรนะครับนักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างจากกิจกรรมก่อนหน้านี้แล้วนะครับนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังยกมือเลยได้ยังได้แล้วนะครับกลุ่มนี้ได้แล้วบอกครูไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของ5หาได้อย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับครึ่งหนึ่งของ5หาได้อย่างไรครับนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของ5ได้จำนวนเท่าไหร่ครับจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนบางกลุ่มทำแล้วนะครับก็คือเป็นการแบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนั่นเองครับเมื่อแบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้เท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนก็แบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มซึ่ง1กลุ่มนะครับขอโทษครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้วงกลม2รูปกับเศษ1ส่วน2นั่นเองครับดังนั้นครึ่งหนึ่งของ5คือ2เศษ1ส่วน2ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เราจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับในที่นี้จะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมพิจารณาไปกับคุณครูนะครับในการเปรียบเทียบเศษ3ส่วน8กับเศษ1ส่วน2และเศษ5ส่วน8กับเศษ1ส่วน2นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ร่วมตอบคำถามไปพร้อมกันได้เลยนะครับทีนี้คุณครูมีคำถามถามนักเรียนว่าเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับเศษเท่าใดนะครับส่วน8ครับตอบได้เลยครับ
1: เท่ากับเศษ4ส่วน8
0: เท่ากับเศษ4ส่วน8เก่งมากๆเลยนะครับทำไมถึงเป็นเศษ4ส่วน8นักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ว่าถ้าเกิดอะไรจะเท่าเศษ1ส่วน2ตัวส่วนม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: ค่าเป็น
0: 2
1: เท่า
0: เป็นสิ่งที่เรานะครับได้เรียนกันไปใช่ไหมครับก็คือเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั้นนะครับตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน8นะครับถามว่าเศษ4ส่วน8นั้นมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วนะครับการเมื่อนักเรียนนะครับได้สังเกตนะครับตัวเศษเนี่ยจาก1เปลี่ยนเป็น4นะครับก็คือการนํา1มาคูณกับ4ใช่มั้ยครับดังนั้นนะครับเมื่อเราจะเปลี่ยนตัวเศษให้เป็น4นะครับโดยการคูณด้วย4ตัวส่วนเราก็ต้องทําการคูณด้วย4ไปด้วยนะครับเราจะทําการคูณ4ไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจึงมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน8นั่นเองครับต่อไปนะครับเราสามารถเขียนเศษ4ส่วน8บนเส้นจำนวนได้อย่างไรครับเพราะเหตุใดด้วยนักเรียนบอกได้ไหมครับ
1: เอาเศษ4ส่วน8ไว้ตรงกลาง
0: นักเรียนบอกว่าเอาเศษ4ส่วน8ไว้ตรงกลางเราจะแบ่งนะครับแบ่งระยะ1หน่วยนะครับจาก0ถึง1เนี่ยออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะครับหลายคนจะเดี๋ยวจะเริ่มคูณแล้วนะครับว่าเส้นจำนวนมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็น0จนไปถึง1นะครับแล้วเราก็จะทำการแบ่งออกเป็น8ส่วนนะครับทีนี้นะครับก็จะเริ่มจาก0นะครับแล้วก็เป็นเศษ1ส่วน8เศษ2ส่วน8เศษ3ส่วน8นะครับไปเรื่อยๆนะครับเศษ7ส่วน8แล้วก็สุดท้ายเป็นเศษ8ส่วน8หรือ1นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะเขียนเศษ4ส่วน8บนเส้นจำนวนได้อย่างไรเราจะเลือกมากี่ส่วนครับนักเรียน
1: 8ส่วน
0: เราเลือกมากี่ส่วนนะครับ4ส่วนนะครับต้องการ4ส่วนจาก8ส่วนเมื่อมาเขียนบนเส้นจำนวนแล้วนะครับเศษ4ส่วน8ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเหมือนที่เพื่อนๆได้พูดมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นเศษ4ส่วน8ทีนี้นะครับครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4นะครับก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน8นะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับตรงไหมครับตรงกับที่เราตัดกระดาษไปไหมครึ่งหนึ่งของ1เห็นไหมครับจาก0จนไปถึง1เนี่ยก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้ แล้วถ้าต้องการเขียนเศษ3ส่วน8แล้วก็เศษ5ส่วน8บนเส้นจำนวน

0: นะครับอย่างเศษ3ส่วน8เราก็เลือกมากี่ส่วนนะครับ
1: 3
0: ส่วนใช่ไหมครับจาก8ส่วนเมื่อนะครับนำไปวางบนเส้นจำนวนนะครับก็จะอยู่ได้ตรงบริเวณนี้นะครับและเศษ5ส่วน8นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์นะครับเขาถามนะครับเศษ3ส่วน8นักเรียนจะสังเกตนะครับเศษ3ส่วน8เศษ4ส่วน8เศษ5ส่วน8นักเรียนว่าเศษ5ส่วน8กับเศษ4ส่วน8เนี่ยจำนวนใดน่าจะมากกว่ากันครับ
1: เศษ5ส่วน8
0: เศษ5ส่วน8ใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างเป็นเศษ3ส่วน8กับเศษ4ส่วน8น่าจะเป็นจำนวนใดครับที่มากกว่ากัน
1: เศษ
0: 4ส่วน8นั่นเองนะครับอันนี้เราสังเกตจากเส้นจำนวนนั่นเองครับทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้บอกว่าเศษ3ส่วน8นะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน8ดังนั้นนะครับเศษ3ส่วน8ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า
1: เศษ
0: 1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับและนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราได้สังเกตกันไปนะครับเศษ5ส่วน8เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่าเศษ4ส่วน8นะครับดังนั้นนะครับเศษ5ส่วน8ก็จะมีค่ามากกว่า
1: เศษ
0: 1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตแบบนี้ก็ได้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่า4เป็นครึ่งหนึ่งของ8ใช่ไหมครับดังนั้นเศษ4ส่วน8เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ดูต่อนะครับครึ่งหนึ่งของ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4ครับ
0: มีค่าเท่ากับ4 3น้อยกว่าหรือมากกว่า4ครับ
1: น้อยกว่า
0: แสดงว่า3น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนถูกต้องไหมดังนั้นเศษ3ส่วน8จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วนส่วน2นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับครึ่งหนึ่งของ8เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 4
0: เป็น4นะครับ5นี่นะครับขอโทษนะครับ5มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนครับ
1: มีค่ามากกว่าม
0: ีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นนะครับเศษ5ส่วน8จึงมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้เหมือนที่นักเรียนได้บอกกับคุณครูนะครับหลักในการเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับในกรณีที่ตัวเศษนะครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าเป็นไงกับเศษ1ส่วน2ครับตอบได้ไหม
1: ม
0: ี
1: ค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2
0: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับแล้วในกรณีที่ตัวเศษนะครับฟังดีๆนะครับตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าตัวเศษนะครับส่วนนั้นนะครับตัวเศษเนี่ยมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: มากกว
0: ่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าในการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14นะครับกับเศษ8ส่วน19โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เนี่ยจะมีวิธีการคิดนะครับแล้วก็แสดงวิธีการคิดออกมายังไงนะครับในที่นี้คุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้จดเป็นตัวอย่างในสมุดด้วยนะครับหรือว่านักเรียนปลายทางนะครับอาจจะทำในรูปแบบของงานกลุ่มก็ได้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ทำการจดโจทย์ไปแล้วก็แสดงวิธีคิดนะครับจดแสดงวิธีคิดไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางนะครับทำการจดโจทย์ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อครูอธิบายอะไรไปนะครับบนหน้าจอนะครับนักเรียนก็บันทึกลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะสามารถทำในตัวอย่างต่อไปได้ครับจากตรงนี้นะครับครูก็เห็นได้ว่านักเรียนนะครับก็แบ่งหน้าที่กันนะครับชัดเจนมาก ก็จะมีนักเรียนนะครับที่เป็นผู้บันทึกด้วยนะครับจากที่ได้สังเกตนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนักเรียนก็ได้ทำการแบ่งหน้าที่กันนะครับทีนี้นะครับในการเปรียบเทียบนะครับเศษ9ส่วน14กับเศษ8ส่วน19นะครับวันนี้เราจะเรียนการเปรียบเทียบโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2กันก่อนนะครับนักเรียนก็สามารถบันทึกตามไปได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาตัวส่วนก่อนนะครับตัวส่วนของเศษ9ส่วน14นะครับตัวส่วนคืออะไรครับ
1: 14
0: คือ14นะครับพิจารณา14ครึ่งนึงของ14มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ครับครึ่งนึงของ14นะครับก็มีค่าเท่ากับ7นะครับซึ่งนะครับเศษ7ส่วน14มีค่าเท่ากับอะไรครับนักเรียน
1: เศษ1ส่วน2
0: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับดังนั้นคุณครูถามนักเรียนว่าเศษ9ส่วน14กับเศษ7ส่วน14จำนวนใดมีค่ามากกว่ากันครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน14นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเศษ9นะครับ9เนี่ยนะครับมีค่า9ที่เป็นตัวเศษนะครับมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าเศษ9ส่วน14มีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน14นะครับดังนั้นนะครับครูถามนักเรียนเลยนะครับเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2จำนวนใดมีค่ามากกว่ากันครับ
1: เศษ9ส่วน14
0: เศษ9ส่วน14นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วน2นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบเศษ8ส่วน19กับเศษ1ส่วน2กันบ้างนะครับเริ่มจากพิจารณาตัวอะไรก่อนครับพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนของเศษ8ส่วน19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 19
0: นักเรียนลองท่องสุดคูณนะครับ9คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ9คูณ2มีค่าเท่ากับ18ถ้า10คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ20ก็จะเกินแล้วใช่ไหมครับเกิน19ดังนั้นก็จะประมาณ9อะไรครับ
1: 9.5
0: 9ครึ่ง 9.5 เวลาเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: เศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับตัวส่วนคือ19ครึ่งนึงของ19คือ9เศษ1ส่วน2นะครับโดยนักเรียนนะครับจะสังเกตได้ว่า9เศษ1ส่วน2จะมีค่าเป็นไงครับจะมีค่ามากกว่า8แสดงว่าครึ่งนึงเนี่ยของตัวส่วนมีค่ามากกว่า8หรือ8มีค่าน้อยกว่าครึ่งนึงของ19ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าเศษ8ส่วน19นั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: น้อยกว่า
0: ต้องน้อยกว่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าน้อยกว่าครึ่งนึงของ19ไงครับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนะครับดังนั้นเศษ8ส่วน19นะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับนักเรียนก็ทำการจดบันทึกไปนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะมีกิจกรรมกลุ่มนะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมทำการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั่นเองครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2แล้วแต่สิ่งที่นะครับคุณครูอยากรู้คือแล้วถ้าจะต้องการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ8ส่วน19ล่ะ
1: เศษ9ส่วน14มากกว่า
0: ทำไมเศษ9ส่วน14จึงมากกว่าเศษ8ส่วน19ครับ
1: เพราะว่าเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วน2แต่เศษ8ส่วน19น้อยกว่าเศษ1ส่วน2
0: โอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียน เก่งมากๆเลยนะครับ

พื่อนบอกว่าจากที่เราได้เปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ไปนะครับเศษ9ส่วน14นั้นมากกว่าเศษ1ส่วน2แต่เศษ8ส่วน19น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นนะครับเศษ9ส่วน14จึงมีค่ามากกว่าเศษ8ส่วน19นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะได้คำตอบนะครับแล้วก็ตอบเป็นแนวทางเดียวกันกับนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะมีกิจกรรมนักเรียนให้ได้ทำต่อนะครับโดยนะครับบทบาทของครูปลายทางนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์ลงในสมุดนะครับจะมีโจทย์อยู่จำนวน3ข้ออาจจะให้นักเรียนนะครับสุ่มทำก็ได้นะครับสักข้อหนึ่งนะครับหรืออาจจะให้ทำทั้ง3ข้อเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ดุลพินิจนะครับของคุณครูโรงเรียนปลายทางนะครับทีนี้นะครับนักเรียนนะครับก็จะต้องแสดงวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับสำหรับโรงเรียนต้นทางนะครับครูขอให้กลุ่มนี้นะครับทำข้อที่1นะครับกลุ่มนี้เป็นข้อที่2กลุ่มนี้นะครับเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับตรงนั้นเป็นข้อที่1แล้วก็เป็นข้อที่2นะครับนักเรียนก็ช่วยกันนะครับช่วยกันทำนะครับโจทย์ข้อที่1นะครับก็คือให้เปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6ครับข้อที่2นะครับเป็นการเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18แล้วก็ข้อที่3นะครับเปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษ10ส่วน20ครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับได้ทำประมาณ5นาทีนะครับ

อะตอนนี้นะครับนักเรียนกลุ่มใดทำเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยโอเคโอ้ก็เสร็จหลายกลุ่มแล้วนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงนะครับตอนนี้นักเรียนกลับไปนั่งที่ของตนเองก่อนนะครับโอเคนะครับข้อที่1นะครับให้เปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6นะครับนักเรียนก็จะต้องเอาไปเปรียบเทียบอาจจะต้องไปเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าครึ่งเศษส่วนนะครับนั้นเนี่ยตัวเศษนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือไม่นะครับหรือว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนะครับนักเรียนก็พิจารณานะครับไปตามนั้นตามที่เราได้เรียนกันไปนะครับข้อที่2นะครับก็เป็นเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18นะครับข้อที่3เปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษส่วน20นะครับทีนี้นะครับครูขอตัวแทนสักกลุ่มนึงนะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับได้ดูได้ไหมครับว่าเรามีวิธีการทำยังไงนะครับขอตัวแทน1คนครับโอเคนะครับสรวิทย์นะครับสรวิทย์ลุกขึ้นได้เลยครับ

0: สรวิทย์ได้ข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: ข้อที่2ครับ
0: ข้อที่2นะครับสรวิทย์ทำการเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18ได้ว่ายังไงบ้างครับสรวิทย์เอากระดาษของกลุ่มตัวเองมาได้เลย

0: ของ16ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ซึ่ง8ส่วน16มันก็เท่ากับครึ่งนึงของ16อยู่แล้วครับ
1: โอเคครับดังนั้นเศษ8ส่วน16จึงมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ
0: 2คร
1: ับ เพื่อนบอกนะครับว่าเศษ8ส่วน16ก็มีค่าเป็นเศษ1ส่วน2นะครับทีนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบเศษ9ส่วน18ใช่ไหมครับได้ว่ายังไงบ้างครับ
0: ก็เปรียบเทียบ9ส่วน18กับเศษ1ส่วน2ครับตัวดูตัวส่วนครับตัวส่วนคือ18ครับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็คือ9ครับแล้วดังนั้น9ส่วน18ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับแล้วเราก็เปรียบเทียบ2ตัว2ตัวก็คือ8ส่วน16กับ9ส่วน18ครับมัน8ส่วน16ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2 9ส่วน18ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2ดังนั้น2ตัวนี้เท่ากันค
1: ่
0: ะ
1: เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยจะสังเกตนะครับนักเรียนจะสังเกตเพื่อนนะครับได้ทำการนำเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18มาเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ซึ่งเพื่อนนะครับได้พบว่าทั้ง2จำนวนนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เพื่อนก็เลยสรุปได้ว่าเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18มีค่าเท่ากันนะครับในที่นี้นะครับเหลือข้อที่1กับข้อที่3นะครับก็ขอฝากคุณครูไปทางนะครับอาจจะช่วยแนะนำหรือว่าช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาทำการเฉลยนะครับอีกสัก2ข้อนะครับเป็นข้อที่1กับข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่1นะครับเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6นะครับโดยวิธีการทำนั้นนะครับอันดับแรกนักเรียนก็จะต้องพิจารณาเศษ3ส่วน10ก่อนครับซึ่งครึ่งหนึ่งของ10มีค่าเท่ากับ5นะครับเศษ5ส่วน10นะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2จะได้ว่านะครับเศษ3ส่วน10มีค่าน้อยกว่าเศษ5ส่วน10นะครับแสดงว่าเศษ3ส่วน10มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเศษ4ส่วน6กับเศษ1ส่วน2นะครับโดยการพิจารณาเศษ4ส่วน6นะครับครึ่งหนึ่งของ6ก็คือ3นะครับซึ่งเศษ3นะครับส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ครับจะได้นะครับเศษ4ส่วน6มีค่ามากกว่าเศษ3ส่วน6เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเศษ4ส่วน6ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นะครับแล้วเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเศษ3ส่วน10ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน6นั่นเองครับเรามาดูนะครับในส่วนของข้อที่3นะครับเพราะว่าข้อที่2เราได้ทำการเฉลยไปแล้วนะครับเป็นการเปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษ10ส่วน20นะครับโดยนะครับจะต้องพิจารณาเศษ5ส่วน7กับเศษ1ส่วน2ก่อนนะครับเศษ5ส่วน7นะครับครึ่งหนึ่งของ7ก็คือ3เศษ1ส่วน2ครับซึ่ง5นะครับมากกว่า3เศษ1ส่วน2จะได้เศษ5ส่วน7นะครับมากกว่าเศษ1ส่วน2พิจารณานะครับเศษ10ส่วน20นะครับครึ่งหนึ่งของ20คือ10ดังนั้นเศษ10ส่วน20ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ครับเมื่อนะครับนักเรียนสังเกตนะครับเศษ10ส่วน20เท่ากับเศษ1ส่วน2แต่เศษ5ส่วน7มากกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ5ส่วน7นะครับจึงมีค่ามากกว่าเศษ10ส่วน20นั่นเองครับก็ขอฝากนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.1 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ครับนักเรียนในกรณีที่ตัวส่วนนะครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเศษนะครับหรือว่าเศษส่วนนั้นเนี่ยตัวเศษขอโทษครับในกรณีนะครับที่ตัวส่วนนะครับมีค่าเป็น2เท่าของตัวเศษหรือนะครับเศษส่วนนั้นเนี่ยตัวเศษมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: เศษ1ส่วน2ครับ
1: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับ ต่อมานะครับในกรณีที่เศษส่วน

0: นั้นนะครับตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเศษ1ส่วน2ครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับและสุดท้ายเศษส่วนนั้นนะครับตัวเศษนะครับมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: มากกว
0: ่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีแบบฝึกหัด 1.2 นะครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่แบ่งเป็น8ส่วนและ12ส่วนเท่าๆกันนะครับและนักเรียนจะต้องเตรียมสีไม้มาเพื่อระบายสีด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www นะครับ dltv.ac.th ครับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลาลานจึงใช้สายสนอง100ใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ 5-7 บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่าน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30

30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นาทีถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นาทีถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

เมื่อกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างรามเกียรติ์กับภาคใต้ที่เด่นชัดที่สุดทุกคนจะต้องนึกถึงหนังตะลุงการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งนำรามเกียรติ์มาเล่นเป็นเรื่องหลักทำให้รามเกียรติ์เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในภาคใต้อย่างไรก็ตามวรรณกรรมรามเกียรติ์ในภาคใต้นอกจากที่เป็นบทหนังตะลุงโดยเฉพาะแล้วยังมีการตัดเอาบางตอนของเรื่องรามเกียรติ์มาแต่งใหม่เป็นสำนวนพื้นบ้านอีกด้วยเท่าที่พบต้นฉบับมี2เรื่องคือพาลีสอนน้องคำกลอนเข้าใจว่าคงได้รับอิทธิพลจากโครงพาลีสอนน้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะข้อความส่วนใหญ่ตรงกันส่วนวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งคือรามเกียรติ์กลอนสวดซึ่งเป็นหนังสือคำกลอนที่ใช้อ่านออกเสียงเป็นทำนองพื้นบ้านเนื้อหาในบางตอนสลับกับรามเกียรติ์ฉบับหลวงเช่นกล่าวว่าหนุมานถวายตัวกับพระรามก่อนที่พระรามจะพบกับสุครีพเป็นต้นนอกจากนี้ยังปรากฏอิทธิพลของรามเกียรติ์ต่อวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้อีกจำนวนมากซึ่งมักนำเอาเขาเรื่องตอนที่เด่นๆในรามเกียรติ์เช่นตอนมายราบสะกดทัพ

ตอนเบญจกายแปลงมาแต่งเติมเข้ากับเรื่องของตนและที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือการนำเอารามเกียรติ์มาใช้ในหนังสือศาสตราซึ่งเป็นหนังสือตำราทำนายโชคชะตาราศีโดยหยิบยกเรื่องราวในนิทานโบราณมาทำนายเปรียบเทียบกับดวงชะตาของคนว่าดีหรือร้ายสำหรับเรื่องรามเกียรติ์ที่ถูกนำมาใช้ทำนายได้แก่ตอนพระรามตามกวางสุครีพครองเมืองพิเภกถูกขับและหนุมานเผากรุงลงกา

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีนักเรียนโรงเรียนวังแกลงวนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับชั่วโมงแรกของวันนี้นะคะในวิชาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากจะเตรียมปากกาแล้วก็ดินสอแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดค่ะนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะใช้เป็นสมุดปกอ่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ชุดแบบกิจกรรมค่ะนักเรียนมีมาไหมคะมีมาไหมคะมีนะคะปลายทางก็มีมาเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะซึ่งสำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะตรงนี้ค่ะเราจะใช้ในการทุกๆชั่วโมงเลยนะคะเพื่อทำนักเรียนนั้นง่ายจากการที่จะเรียนรู้แล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปค่ะสำหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับหน่วยแรกของเรานะคะฟังจากชื่อหน่วยแล้วนะคะยากไหมคะนักเรียน
1: ไม่ยาก
0: นะคะเอาละค่ะถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะคะเดี๋ยวคุณครูจะชวนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปดูรูปภาพกันค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยคุณครูดูรูปนี้หน่อยนะคะรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะ
1: นกปลาพืช
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะตอบแล้วเช่นกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมีนกมีปลาแล้วก็มีพืชนะคะว่าแต่ทำไมทั้งพืชนกและปลานักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคะเพราะว่าอะไรมีการเจริญเติบโตหายใจได้ไหมเขาหายใจได้ไหมคะหายใจได้นะคะนั่นคือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วเนาะนะคะในชั้นที่เรียนป.ต้นนะคะเอาล่ะเมื่อพูดถึงสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะในรูปภาพนี้คืออะไรคะ
1: น้ำ
0: น้ำนั่นเองทำไมถึงบอกว่าน้ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตล่ะคะ
2: ไม่มีการเจริญเติบโต
0: มีการเจริญเติบโตไห
2: ม
0: หายใจได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ขับถ่ายได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เนาะนะคะเราถึงจัดว่าเขาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะเอาละค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนจากสิ่งนักเรียนเห็นนะคะสิ่งมีชีวิตในรูปภาพที่นักเรียนนั้นตอบคุณครูมานะคะสัมพันธ์กับอะไรบ้างมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้างคะหรือสัมพันธ์อย่างไรถ้าเราดูตามรูปภาพ
2: นกกินปลา
0: อย่างนกกับปลาเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่านกทำไมคะกินปลาเขามีความสัมพันธ์กันไหมมีสัมพันธ์กันยังไงคะ
2: กินกัน
0: นกจับปลากินเป็นอาหารใช่ไหมคะเขามีความสัมพันธ์ในด้านการกินกันเป็นอาหารว่าแต่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์แค่ด้านการกินกันเป็นอาหารแค่นี้ไหมคะนั่นเลยคิดว่ามีแค่นี้ไหมมีอะไรอีกอ่ะดังนั้นนะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยดีไหมคะคำตอบนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่1สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรเมื่อสักครู่นักเรียนบอกคุณครูว่าไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ในด้านการกินการเป็นอาหารอย่างเดียวนะคะคุณครูน่าจะมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ามันมีจริงหรือเปล่าและถ้ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นสังเกตและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่ค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะจะเป็นวิดิทัศน์ค่ะซึ่งเป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะก็จะมีQR code นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถสแกน QR code แล้วก็เปิดวิดีโอให้กับนักเรียนนั้นได้ชมได้เลยค่ะหรืออาจจะชมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยหรือนักเรียนกลับไปบ้านนักเรียนมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะถ้าอยากจะทบทวนก็ทำไมได้อะสแกน QR code ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในใบงานของนักเรียนนะคะล่ะค่ะดังนั้นนะคะกิจกรรมค่ะนักเรียนอยู่ในหน้าที่3ค่ะนักเรียนเตรียมกันมาแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางชุดกิจกรรมถ้าเตรียมมาแล้วเปิดเลยค่ะในหน้าที่3นะคะกิจกรรมที่1สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรหน้าที่3ค่ะ ใครเปิดเจอแล้วยกมือค่ะใครเปิดเจอแล้วยกมือโอ้เยี่ยมรวดเร็วมากน่ารักมากค่ะมือลงค่ะถ้าหนูสังเกตดูแล้วนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเขาจะมี2ตอนใช่ไหมให้เราทำใช่ไหมคะมีตอนที่1กับตอนที่2ซึ่งวันนี้แน่นอนเราจะทำกิจกรรมในตอนที่1นะคะเอ๊ะนักเรียนช่วยกันครูดูหน่อยสิคะว่าตอนที่1จะมีด้วยข้อคะ
2: 4ข
0: ้อเอ๊ะ4ข้อไหมนะ4ข้อไหมลองเปิดดูซิ4ข้อไหมคะมีกี่ข้อคะ
2: 7
0: ข้อมีอีกหน้านึงลูกลองเปิดไปดูนะคะมีด้วยกัน7ข้อแต่ว่าวันนี้เราจะทำแค่เพียงกี่ข้อ3ข้อนะคะกิจกรรมนะคะทำด้วยกัน3ข้ออยากจะทราบหรือยังคะว่าทำอย่างไรอยากจะทราบหรือยังอยากจะทราบแล้วนะคะอ่ะดังนั้นเด็กนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านวิธีการทำกิจกรรมค่ะ3ข้อค่ะเมื่อพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะอ่านในใจลูกอ่านในใจ

0: ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะแล้วเป็นไงบ้างพอจะรู้ไหมว่าทำกิจกรรมวิธีการทำยังไงพอจะทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: แล้วรู้สึกยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะให้นักเรียนคะ เขาให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคำจากคำที่กำหนดให้อย่างไรเอ่ยเลือกยังไงคะ
1: จำนวน9คำ
0: เลือกมาจำนวน9คำเลือกแล้วมาทำยังไงต่อคะ
1: เติม
0: ลงในตารางเกมบิงโกใช่ไหมคะซึ่งตารางเกมบิงโกของนักเรียนนั้นจะอยู่ในไหนเอ่ยอยู่ในใบงานของนักเรียนนั่นเองนะคะหรืออยู่ในชุดกิจกรรมนะคะเอาล่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นให้ทำอย่างไรคะ
1: ชม
0: วิดีทัศน์ค่ะซึ่งเราจะชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
0: เราจะชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แล้วหลังจากนั้นล่ะเราต้องร่วมกันทำยังไงต่อคะเราต้องร่วมการตอบคำถามสิ่งที่เรานั้นสังเกตได้จากในวิดีทัศน์นะคะซึ่งคำถามตรงนี้คุณครูจะเป็นคนถามนะคะแล้วนักเรียนเป็นคนตอบดังนั้นถ้าคำตอบของนักเรียนมีตรงกับที่นักเรียนเลือกคำนั้นลงไปในตารางบิงโก้นักเรียนก็ทำยังไงคะทำเครื่องหมายกากบาททับคำตอบเลยนะคะทับคำตอบเลยซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องร่วมตอบคำถามของคุณครูยังไงคะ
1: ครบทุกคำถ
0: ามใช่ถูกต้องจนครบทุกคำถามถ้าคนที่มีเครื่องหมายทับบนตารางบิงโกเนี่ยเรียงกันครบเลยนะคะเรียงกันครบมีแนวไหนบ้างคะเรียงครบในแนวไหนบ้างแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะแยง3คนแรกเป็นอย่างไร
1: ชนะ
0: ชนะนะคะชนะไหนใครอยากเป็น3คนแรกคะยกมือเยี่ยมนะคะหวังจะได้เป็น3คนแรกนะคะทั้งห้องเลยเนาะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะส่วนปลายทางนะคะปลายทางก็ลองดูนะคะถ้าใคร3คนแรกก็ยกมือแล้วก็บอกคุณครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะแล้วก็ไปขอรางวัลนะคะจากคุณครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นนะคะนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูก็มีรางวัลให้เช่นกันสำหรับ3คนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นะคะต่อไปหลังจากนั้นนะคะทำไงต่อคะมาร่วมกันทำอะไรต่อคะ
1: วิเคราะห์ความหมายสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู
0: ่เราจะต้องมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตค่ะนะคะกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่จากการที่เรานั้นเล่นบิงโกนั่นเองนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะยากไหมกิจกรรม
1: ไม
0: ่ยากนะคะไม่ยากอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานักเรียนดูใบงานเลยค่ะหรือชุดกิจกรรมเลยซึ่งอยู่ในหน้าที่5นักเรียนเปิดได้เลยค่ะเปิดเจอหรือยังคะเปิดเจอยังเอ่ยใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งแน่นอนนะคะตรงนี้เป็นการเล่นปิงโกนะคะโดยให้นักเรียนนั้นเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในตารางจนครบ9ช่องมีการตอบคำถามแล้วก็ทำเครื่องหมายกากบาททับในช่องที่มีคำตอบที่มีคำตรงกับคำตอบนั่นเองนะคะถ้าเรียนสังเกตมองถัดลงมาข้างล่างจะมีคำถูกต้องไหมคะที่เรียนนั้นต้องเลือกทราบไหมว่ากี่คำ
1: 9คำ
0: ไม่ทั้งหมดเลยเท่าไหร่ปุ๊บปั๊บเท่าไหร่20กว่าคำประมาณ24คำนะคะ24คำที่เรียนต้องเลือกอ่ะนั้นเดี๋ยวลงมาดูกันว่ามีคำอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: ดินน้ำ

0: ะอ่ะนั่นคือคำที่นักเรียนนั้นต้องเลือกมาลงในตารางเกมบิงโกนั่นเองซึ่งคำที่นักเรียนเลือกค่ะต้องเป็นคำที่เป็นทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็คำอื่นๆว่าแต่เอ๊ะคำอื่นๆคือคำไหนเนาะคำอื่นๆเป็นแบบไหนคะคำไหนที่เรียกว่าเป็นคำอื่นๆเช่นอะไรเช่นอะไรที่อยู่อาศัยหรือเช่นมองเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมองเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยคะที่หลบภัยเงี้ยคือคำอื่นๆคำที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแต่คำอื่นๆนั้นนักเรียนก็จะต้องเลือกลงไปในตารางเกมบิงโกด้วยดังนั้นนักเรียนเลือกก็ต้องเลือกให้มีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายปลายทางด้วยนะคะนักเรียนก็เลือกนะคะสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็คำอื่นๆด้วยค่ะให้มีความหลากหลายนั่นเองนะคะลงในตารางเกมบิงโกเดี๋ยวลงมาทบทวนสักนิดนึงนะคะจะเป็นเกมบิงโกได้จะต้องอยู่ในแนวไหนบ้างแล้วนะ
1: แนว
0: แนว
1: นอน
0: แนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวแถแยงเยี่ยมนะคะนักคิดว่านักเรียนก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะเอาละค่ะสรุปแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมปลายทางช่วงแรกนะคะให้นักเรียนเลือกคำจากคำที่กำหนดให้เติมลงในตารางเกมบิงโกค่ะแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานหน้าที่6แล้วก็ให้คุณครูนะคะช่วยแนะนำให้นักเรียนเลือกคำลงในตารางเกมบิงโกให้มีความหลากหลายนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะให้เวลาสัก3นาทีทันไหม
1: ทัน
0: ไหมสัก3นาทีทันไหมคะอ่ะลงมือค่ะทางต้นทางและปลายทางเลย

0: านักเรียนมาดูนะคะดูต่อไปก็คือจะเป็นการชมวิดิทัศน์ใช่ไหมคะเดี๋ยวทบทวนก่อนชมวิดิทัศน์นะคะชมวิดิทัศน์เนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าต้องสังเกตอะไรในการที่เราจะชมวิดิทัศน์สังเกตอะไรจำได้เปล่าในวิธีทำยังจำได้ไหม
1: ความสัมพันธ์
0: ความสัมพันธ์มีอะไรอีกสังเกตอะไรอีกสิ่งมีชีวิตมาทบทวนค่ะสังเกตชนิดนะคะชนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีชนิดใดบ้างแล้วก็สังเกตว่าสิ่งมีชีวิตกำลังทำอะไรด้วยนะคะนอกจากสังเกตสิ่งมีชีวิตแล้วสังเกตอะไรอีก
1: ส
0: ังเกตสิ่งไม่มีชีวิตนะซึ่งนักเรียนอาจจะดูความสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วยก็ได้เหมือนที่เพื่อนตอบมาด้านหน้าถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรียนนะต้องสังเกตต้องมาทำอะไรต้องมาร่วมกันตอบคำถามค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้จากการชมวิดิทัศน์นั่นเองนะคะซึ่งตรงส่วนเนี้ยที่นักเรียนสังเกตมานักเรียนต้องใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่ด้วยเพราะนั้นครูก็ต้องเน้นย้ำตรงนี้นักเรียนว่าดูวิดิทัศน์แล้วเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็คือให้นักเรียนนั้นชมวิดิทัศน์ค่ะแล้วก็ร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้จากวิดิทัศน์นะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยช่วยแนะนำให้นักเรียนนั้นตั้งใจสังเกตชนิดของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็สังเกตสิ่งไม่มีชีวิตด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วไปชมวิดิทัศน์กันเลยค่ะ

จบแล้วค่ะนะคะเงียบบ้างอ่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสุริทัศน์นะคะ

0: เรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะโดยเผยแพร่โดย Compulsory นะคะสายเอ็นค่ะนะคะที่มาเผยแพร่มาให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้กันนะคะเป็นไงบ้างฮะเห็นแล้วพอจะมองพอได้สังเกตออกไหมคะว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างออกไหมแล้วมีที่เราเลือกอะไรบ้างไหมมีไหมมีไหมแล้วได้สังเกตไหมว่าสิ่งมีชีวิตกำลังทำอะไรอยู่ได้สังเกตไหมคะ
1: ส
0: ัง
1: เกตค่ะ
0: และสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันไห
1: ม
0: ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวเรามาดูมาตอบคำถามค่ะไม่รอช้านะคะปลายทางด้วยนะคะเตรียมตัวในการตอบคำถามค่ะมาค่ะแหล่งที่อยู่ในวิดิทัศน์คือที่ใดคะที่ไหนเอ่ยทุ่งหญ้าเอาเปิดเลยค่ะมีคำว่าทุ่งหญ้าไหมคะถ้ามีกากบาททับไปเลยถ้ามีกากบาททับไปเลยค่ะปลายทางด้วยนะคะใครมีทุ่งหญ้าเอาไหนใครมีทุ่งหญ้าคะยกมือเนี่ยนะคะมีต่อไปนะคะต่อไปช่วงเวลาในวิดิทัศน์เป็นกลางวันหรือกลางคืนเป็นกลางวันหรือกลางคืนคะเป็นตอนกลางวันค่ะมีไหมใครเลือกกลางวันมีไหมคะนี่ปลายทางมีไหมคะเยี่ยมค่ะโต๊ะที่หนึ่งมีใครเลือกตรงบ้างหรือยังลูกยังไม่มีใครยกมืออ่ะสู้ๆนะโต๊ะที่หนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะเอาต่อไปค่ะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเวลากลางวันรู้ได้ไงว่าเป็นเวลากลางวันเพราะมีแสงอาทิตย์นั่นเองนี่ตบมือเลยหนูมีแสงอาทิตย์กับคุณครูมีแล้วก็ต้องทำไมเลยคะกากบาททับลงไปเลยต่อไปแสงสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรแสงมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตยังไงลูกสามารถเลยนะสามารถมองเห็นมีอะไรอีกสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงแล้วก็ช่วยให้สัตว์มองเห็นดังนั้นจะมี2คําค่ะคือคําว่าสังเคราะห์แสงแล้วก็มองเห็นใครมี2คํานี้สังเคราะห์แสงแล้วก็มองเห็นในของใครยังไม่ได้กากบาททับบ้างเลยมีมั้ยมีในใครกาเกือบครบแล้วอีกนิดนึงนะคะสู้ๆค่ะทุกคนต่อไปแหล่งน้ำที่ทุ่งหญ้ามีความสำคัญกับจระเข้อย่างไรแหล่งน้ำที่ทุ่งหญ้ามีความสำคัญกับจระเข้อย่างไรคะ
1: เป
0: ็
1: นที
0: ่อ
1: ย
0: ู่อาศัยถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคำว่าที่อยู่อาศัยมีไหมคะมีคำว่าที่อยู่อาศัยไหมมีต่อไปเพราะเหตุใดขณะลอยตัวจระเข้จึงต้องใช้ส่วนหัวโผล่เหนือน้ำเพราะอะไรทำไมจระเข้ต้องใช้ส่วนหัวโผล่เหนือน้ำโผล่เหนือน้ำมาทำอะไรอ่ะเก่งมากค่ะเพราะต้องหายใจนะคะปลายทางเป็นอย่างไรบ้างบิงโกหรือยังคะต้นทางบิงโกอย่างไกลยังไกลยังนะไกลแล้วสิ่งมีชีวิตที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้ใช้สิ่งใดในการหายใจสิ่งมีชีวิตที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้ใช้สิ่งใดในการหายใจนั่นก็คือใช้อากาศในการหายใจนั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะอากาศมีไหมคะอากาศปิงโกแล้วเยี่ยม2คนเอาใครก่อน2คนมี2คนเหลือ1คน1คนต่อค่ะนอกจากสัตว์แล้วที่ทุ่งหญ้ามีสิ่งมีชีวิตอะไรอีกมีสิ่งมีชีวิตอะไรอีกคะนอกจากทุ่งหญ้ามีพืชมีหญ้ามีต้นไม้เพราะฉะนั้นมีคำว่าหญ้าค่ะหญ้ามีไหมคะปิงโกแล้ว3คนครบแล้วนะคะ3คนครบแล้วให้สำหรับเดี๋ยวครูปันให้อีก2คนให้2คนรวมเป็น5คนให้2คนต่อไปการดำรงชีวิตของพืชที่ทุ่งหญ้านี้ต้องใช้สิ่งใดบ้างต้องใช้สิ่งใดบ้างการดำรงชีวิตมีอะไรบ้างมีแสงมีน้ำมีอากาศไม่ได้มีแค่น้ำเดียวลูกแต่ว่าตรงนี้คือคำว่าน้ำแล้วก็การลงไปเท่าไหร่แล้วล่ะเมื่อกี้เหลือบอกว่าเหลือกี่คนนะ2คนคือ2คนนี้ใช่ไหมคะ2คนไหน2คนไหน2คนไหนสองคนนี้ไหนใครคนที่หนึ่งปิงโกแล้วคนที่หนึ่งคนที่สองใครคะคนที่สองหนูคนที่สามนี่คือในโคต้าสามครูปัดแถมให้อีกสองคนที่สี่แล้วคนที่ห้า อ่ะโอเคนะก็ได้รางวัลส่วนคนอื่นเดี๋ยวลองดูค่ะใครปิงโกนะคะมีรางวัลให้เหมือนกันนะคะรางวัลให้เหมือนกันนะอ่ะต่อไปอ่ะอาหารของสิงโตกับม้าลายเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันคำว่าแตกต่างกันค่ะคำว่าแตกต่างกันต่อไปอาหารของสิงโตคืออะไรเอ่ย
1: ม้า
0: อาหารของสิงโตคือบิงคือม้าลายถูกต้องค่ะหญ้าสำคัญต่อม้าลายอย่างไร
1: เป็นอาหาร
0: เป็นอาหารถูกต้องปิงอย่างปิงอย่างเริ่มปิงแล้วเริ่มปิงโกแล้วโอเคต่อไปม้าลายไปที่แหล่งน้ำเพื่ออะไรม้าลายไปที่แหล่งน้ำเพื่ออะไรคะเพื่อไปกินน้ำนั่นเองนะคะไปกินน้ำสัตว์ชนิดใดที่กินสิ่งโตเป็นอาหารสัตว์ชนิดใดที่กินสิ่งโตเป็นอาหารจระเข้อย่างเดียวไหมมีอะไรอีกคะที่กินสิ่งโตเป็นอาหารเสือดาวนะคะสังเกตเห็นไหมตอนที่จนใกล้จะจบอะที่เสือดาวขึ้นบนต้นไม้แล้วก็คาบอะไรคะลูกสิ่งโตถูกต้องค่ะปลายทางเป็นยังไงบ้างคะบิงโกกันหรือยังเอ่ยนะคะบิงโกกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูต่อค่ะหมดหรือยังหมดยังคะต่อไปอาหารของเสือดาวคืออะไรคะอาหารของเสือดาวคืออะไรสิ่งโตถูกต้องบิงโกแล้วต่อไปสัตว์ที่ต่อสู้กับงูคืออะไร
1: เมียแค
0: ทสัตว์ที่ต่อสู้กับงูคือเมียแคทค่ะโกยังคะเดี๋ยวใครยังไม่ปิงใครยังปิงต่อไปเมียแคทกินอะไรเป็นอาหาร
1: กิน
0: งูเหรอลูกเมียแคทกินอะไรแมงป่องค่ะกินแมงป่องนะคะต่อไปค่ะนอกจากหาอาหารแล้วสิงโตกับเมียแคทใช้บริเวณทุ่งหญ้าทำอะไรทำอะไรฮะ
1: ทำรัง
0: เลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกสังเกตเห็นไหมตอนที่เมียแคทนะคะกับสิงโตอยู่นะคะมีลูกเล็กๆอยู่นะคะต่อไปรังของแมงป่องกับเมียแคทอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดคะรังของแมงป่องกับเมียแคทอยู่ที่ใดอยู่ในดินนั่นเองนะคะบิงยางมียางครบยังไหนกลุ่มไหนครบแล้วบิงครบแล้วดินมีความสำคัญอย่างไรต่อแมงป่องและเมียแคทดินมีความสำคัญอย่างไรต่อแมงป่องและเมียแคทเป็นอะไรคะเป็นรังนะคะเป็นรังนะหรือเป็นที่หลบภัยนะคะสร้างรังสร้างที่อยู่หรือเป็นที่หลบภัยเรียบร้อยนะคะสำหรับ5คนแรกนะคะก็ได้รางวัลแน่นอนส่วนคนที่เหลือก็ให้ค่ะรางวัลใครบิงโกแล้วยกมือเยี่ยมทั้งห้องไหมคะมีใครไม่บิงโกไหมเดี๋ยวครูหามาให้นะคะเดี๋ยวจบชั่วโมงว่ากันนะคะปลายทางด้วยเช่นการบิงโกแล้วยังคะได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อเราชมวิดีทัศน์แล้วเราก็ได้ความรู้แล้วก็เล่นเกมไปด้วยค่ะมานะคะทีนี้เรามาดูค่ะสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเขียนไปมีอะไรบ้างพอจะทราบไหมที่นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดที่นักเรียนเลือกไป9คำพอทราบไหมคะและสิ่งไม่มีชีวิตทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: นะคะความสัมพันธ์อย่างไรพอจะเขียนได้ไหมเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะคะเปิดใบงานหน้าที่6นะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างของครูก่อนนะคะเปิดแบบใบงานรอไว้แล้วก็มาดูตัวอย่างคุณครูค่ะของคุณครูนะคะของคุณครูคุณครูนะคะสิ่งมีชีวิตที่คุณครูเลือกก็คือจะมีหญ้าม้าลายแต่จริงๆแล้วมีแค่นี้ไหมไม่มีในตัวบิงโกของนักเรียนเนี่ยมีมากกว่านี้ถ้ามีมากก็เขียนมากนะคะเขียนตามที่เรานั้นเขียนลงไปใน9คำนั้นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเช่นอากาศนะคะอากาศที่ครูเขียนลงไปนะคะในบิงโกทีนี้คุณครูก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ค่ะนะคะสัมพันธ์ยังไงหญ้ากับม้าลายเช่นหญ้าเป็นอาหารของม้าลายหรือจะเขียนว่าอะไรเขียนง่ายๆกว่านี้หนูจะเขียนแบบว่าม้าลายกินหญ้าได้ไหมคะคุณครูได้ไหมได้เหมือนกันนะคะนี่คือตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมีแค่นี้ไหม
1: ไม
0: ่เอาจากไหนมาเขียนหนูจะต้องเอาจากตรงไหนมาเขียนในปิงโก9คำนั้นนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะสำหรับปลายทางค่ะนะคะในปลายทางก็คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่นะคะ จากผลการเล่นเกมของบิงโกของตนเองแล้วก็บันทึกผลลงไปหลังจากนั้นอภิปรายการทำกิจกรรมรบกวนคุณครูแจกใบงานหน้าที่6นะคะแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้นำเสนอร่วมกันนะคะหรืออภิปรายร่วมกันนั่นเองถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูค่ะสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวพูดในภาพรวมก็ได้ค่ะนะคะพูดภาพรวมว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะเรียนเขียนอะไรไปบ้างมีสิงโตม้าลายเมียแคท
1: เส
0: ือดาวกลุ่ม5มีอะไรบ้างลูกกลุ่ม5มีอะไรบ้างคะสิ่งมีชีวิตที่หนูเขียนแมงปองหมดยังหมดยังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล่ะ
1: น้ำ
0: อากาศดินนะคะดินนะคะอันนี้ก็คือมีอะไรอีกคือสิ่งที่ไม่มี

0: ชีวิตแล้วความสัมพันธ์ล่ะคะเขามีความสัมพันธ์ยังไงไหนยกตัวอย่างมาสัก1หรือ2ตัวอย่างสิยกตัวอย่างหนูก็ได้ค่ะลูกอภิสราของหนูที่หนูเขียนไว้อ่ะค่ะลูกเอาที่หนูเขียนไว
1: ้
0: ได้เอาไมค์ได้เลยลูกไมค์จะได้เสียงได้ดังค่ะจับไมค์ค่ะ

0: อบนอกเหนือจากเพื่อนค่ะแต่ละกลุ่มขอกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งตอบที่ลูกที่หนูเขียนมาเขียนอะไรมาคะตอบไม่ตอบแตกต่างจากเพื่อนเนาะเพราะกลุ่มที่สองเขาตอบเรื่องม้าลายกินหญ้าเป็นอาหารแล้วตอบอย่างอื่นค่ะ
1: จระเข้กินสิงโตเป็นอาหารค่ะ
0: จระเข้กินสิงโตได้ไหมคะได้ถูกต้องขอสักหนึ่งคนค่ะในกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าส่งไมค์ไปที่กลุ่มที่ห้าค่ะลูกส่งไมค์ที่กลุ่มที่ห้าหนึ่งคนค่ะใครก็ได้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนั่นแหละค่ะข้างหน้านั่นแหละค่ะจับเลยนั่นแหละนี่บ้างลูกหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างไม่ซ้ำกับเพื่อนแมงป่องเอาไปแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เป็นสักครู่อะไรนะจระเข้ใช่ไหมคะจระเข้กินสิ่งตัวเป็นอาหารแล้วก็หญ้าเป็นอาหารของม้าลายอะไรต่อคะอะไรอีกที่หนูเขียนลงไป
2: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารครับ
0: ถูกต้องค่ะเมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารเยี่ยมค่ะน้องนิ่งเลยพอเห็นภาพไหมคะพอเห็นภาพนะเขียนให้หลากหลายนะคะตรงนี้เดี๋ยวไม่ทันในชั่วโมงเป็นไรเดี๋ยวกลับไปทำให้เรียบร้อยในชั่วโมงว่างนะคะปลายทางด้วยนะคะทำตรงนี้จะได้ฝึกนักเรียนนั้นได้มีทักษะซึ่งในวันนี้ในชั่วโมงนี้เราทำเป็นหนึ่งข้อนะคะเราทำเป็นหนึ่งข้อทำอะไรบ้างหนูมาดูนะคะเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไหมคะเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไหมลูกมีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งที่หนูทำได้วันนี้ในชั่วโมงนี้หนูทำได้ระดับไหนหนูทำได้ระดับดีพอใช้หรือปรับปรุงหนูขีดลงไปเลยค่ะอาจจะเป็นขีดถูกลงไปก็ได้ประเมินตัวเองว่าตัวนี้ตัวเองทำได้ยังไงบ้างนะคะดีพอใช้หรือปรับปรุงและสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นน่ะฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นไหมก็ขีดถูกลงไปบางคนดีบางคนพอใช้นะคะพอใช้เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ทำให้ดีขึ้นนะคะเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยวันนี้สรุปบทเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้าง
3: ช
0: ี
3: ว
0: ิ
3: ต
0: มีชีวิต
3: ไม่มี
0: ชีวิตเขาเป็นยังไง
3: เขามีความสัมพันธ์กัน
0: เขามีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่เมื่อสักครู่ถ้าดูวิดีโอหรือวิดีทัศน์นะคะก็อยู่ในที่ไหนนะทุ่งหญ้าใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยสิ่งมีชีวิตเขาจะทำอะไรกันเขาจะทำอะไรกันคะมีความสัมพันธ์กันสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแค่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไหมคะที่มีความสัมพันธ์กันสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับอะไรได้อีก
3: สิ่งไม่มี
0: สิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านสรุปพร้อมๆกันค่ะ

0: แน่นอนว่าสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆด้วยในแหล่งที่อยู่นะคะที่เราได้ชมวิดีโอไปนั่นเองนะคะสำหรับตรงนี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างนะคะในชั่วโมงที่2นะคะก็จะมีกิจกรรมนั้นให้เรียนได้ทำนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษถ่ายเอกสารค่ะหรือกระดาษ A4 นั่นเองเอาละค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็ฝากในนักเรียนนั้นได้กลับไปทบทวนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะสำหรับวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเข้าใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: UV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียน

0: เป็นกำหนด
1: กระบวนการแต่งตัวโขนนำมาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์ในสมัยโบราณนับว่ามีความจำเป็นตั้งแต่องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นส่วนแม้กระทั่งสีมีความสำคัญเท่าเทียมกันเมื่อประกอบขึ้นเป็นการแต่งกายที่สมบูรณ์เครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นของตัวละครแต่ละประเภทคือพระนางยักษ์และลิงเรียกชื่ออย่างเดียวกันยกเว้นเครื่องประดับศีรษะหรือศิราภรณ์ที่เรียกต่างกันแต่การเรียกชื่ออย่างเดียวกันนั้นย่อมมีความแตกต่างในรายละเอียดเช่นสีลวดลายเป็นต้นถ้าเป็นตัวละครที่เป็นตัวเอกมักจะใช้สีเขียวสีแดงสีเหลืองนายสมภพจันทรประภาอดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรได้เขียนแบ่งส่วนประกอบเครื่องแต่งกายโขนไว้เป็น3ส่วนใหญ่ๆคือ 1. พัสตราภรณ์หมายถึงเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บและปักด้วยผ้าเช่นฝ่ายพระมีสนับเพลาภูษาเสื้อหรือฉลององค์ห้อยหน้าห้อยข้างรัศเอวฝ่ายนางมีภูษาเสื้อในนางผ้าห่มนางนวมคอฝ่ายยักษ์มีสนับเพลาภูษาเสื้อหรือฉลององค์ห้อยหน้าห้อยข้างรัศเอวผ้าปิดก้นฝ่ายลิงมีสนับเพลาภูษาเสื้อหรือฉลององค์ห้อยหน้าห้อยข้างรัศเอวผ้าปิดก้น 2. ศิราภรณ์คือเครื่องประดับศีรษะฝ่ายพระเช่นชฎาฝ่ายนางเช่นมงกุฎกษัตริย์รัดเกล้ายอดรัดเกล้าเปลวฝ่ายยักษ์เช่นศีรษะทศกัณฐ์ศีรษะอินทรชิตฝ่ายลิงเช่นศีรษะหนุมานศีรษะชมพูพานศีรษะสุครีพ 3. ถนิมพิมพาภรณ์คือเครื่องประดับเช่นกำไลข้อเท้ากำไลข้อมือเข็มขัดสังวาลทับทรวงเป็นต้น
2: ยุคนี้อะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
2: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
4: หากพลา
0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้พบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนครับหรือนักเรียนต้นทางปลายทางสามารถเรียกชื่อเล่นว่าครูวินะครับเอาละครับสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพนี้นะครับนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานบ้านน่ารู้งานช่างน่ารู้นะครับงานประดิษฐ์รวมไปถึงเสื้อผ้าต่างๆนะครับนี่ก็คือเป็นเนื้อหาเป็นกิจกรรมต่างๆซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะครับสำคัญเหนือสิ่งใดเลยนะครับระหว่างที่นักเรียนเรียนวิชาการงานอาชีพนี้นะครับครูวินะครับอยากให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางช่วยเตรียมสมุดนะครับปกอ่อนเพื่อจดบันทึกครับจากการสังเกตบ่อยครั้งเลยนะครับนักเรียนฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็จำไว้ใช่ไหมครับอาจจะฟังและจำไม่หมดฉะนั้นแล้วครูวิขอให้นักเรียนจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทบทวนความจำไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในหน่วยที่1เรื่องงานบ้านน่ารู้นะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของงานบ้านและมารยาทของการทำงานบ้านครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ฟังจากเสียงที่นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วบอกว่าพร้อมมากเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับครูวิขอให้นักเรียนเปิดสมุดมานะครับจดวันที่ให้เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้ครูวิจะแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของงานบ้านและมารยาทในการงานบ้านได้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการทำงานบ้านได้และสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของงานบ้านและมารยาทของการทำงานบ้านครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์เหล่านี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางได้เขียนวันที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเรียบร้อยหรือยังครับถ้าเรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงครับวันนี้ครูวิมีภาพมาฝากนักเรียนนะครับตอนนี้ให้นักเรียนลองสังเกตภาพที่

0: อยู่หน้าจอนี้ให้ชัดเจนนะครับเมื่อสังเกตแล้วนะครับจากภาพนี้นะครับคือภาพอะไรครับนักเรียน
1: คนกำลังทำงานบ้านอยู่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยนะครับเป็นภาพบุคคลหรือครอบครัวใช่ไหมครับกำลังช่วยกันทำความสะอาดบ้านอยู่นะครับแล้วสังเกตไปอีกว่าเครื่องมือที่เขาใช้นั้นคืออะไรบ้างครับ
1: ไม้ถูพื้น
0: เอ๊แล้วยังมีอะไรอีกครับ
1: เครื่องดูดฝุ่น
0: เครื่องดูดฝุ่นอะไรอีกเอ่ยผ้าเช็ดใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับลูก
1: สเปรย์ทำความสะอาด
0: เก่งมากเลยครับจากการสังเกตเราก็พบว่าทุกคนนั้นมีเครื่องมือใช่ไหมครับในการทำความสะอาดทั้งสิ้นเลยจึงเป็นภาพที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็คือเป็นภาพของทุกคนร่วมกันทำงานบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันบ้างนะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดมาฝากนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนคิดว่างานบ้านหมายถึงอะไรครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่างานบ้านหมายถึงอะไรครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับสามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและระหว่างรอนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางใครสามารถตอบได้บ้างครับโอ้โหมีเพื่อนจิตอาสายกมือแล้วนะครับให้ความหมายไว้ว่าอย่างไรครับ
2: งานบ้านหมายถึงหน้าที่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยครับหมายถึงหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับเอาเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยครับนอกเหนือจากเพื่อนแล้วมีใครอยากจะให้คำตอบอีกบ้างครับนอกจากหน้าที
3: ่การทำความสะอาดบ้านค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับงานบ้านนั้นก็คือการทำความสะอาดบ้านนั่นเองใช่ไหมครับเอาละครับมาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างว่าครูวิจะให้ความหมายไว้ว่าอย่างไรนะครับสำหรับความหมายของงานบ้านนั้นก็หมายถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของเราซึ่งสมาชิกในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะครับคนในครอบครัวของเรานั้นจะต้องมีบทบาทนะครับในการทำหน้าที่ของเราอย่างเป็นประจำเช่นการปัดกวาดเช็ดถูเป็นต้นนะครับมาถึงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่างานบ้านมีอะไรบ้างครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งงานบ้านมีอะไรบ้างครับตอนนี้ขอให้นักเรียนแชร์คำตอบได้เลยนะครับ
4: งานฝาดบ้านค่ะ
0: เก่งมากเลยครับเด็กๆครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะตอบอีกบ้างครับโอ้โหขอกลุ่มที่สองนี้บ้างนะครับ
5: การล้างห้องน้ำ
0: การล้างห้องน้ำเก่งมากเลยครับปรบมือครับกลุ่มที่สามครับ
6: ถูพื้นค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือครับสังเกตจากคำตอบนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วนะครับอาจจะเป็นงานที่นักเรียนคุ้นเคยที่เคยทำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับมีคำตอบนี้เช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางหรือเปล่าครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเอาละครับเรามาดูประเภทของงานบ้านกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับอย่างที่หนึ่งนั้นนะครับก็คือการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านนะครับได้แก่การปัดนะครับการกวาดการเช็ดนะครับรวมไปถึงการถูนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเรือนของเรานั้นสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยนั่นเองนะครับข้อที่สองครับก็คือการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านนะครับเช่นการดูแลต้นไม้ครับการดูแลต้นไม้นั้นมีวิธีการอย่างไรครับเด็กๆ เก่งมากเลยนะครับรดน้ำนะครับอ๋อการให้ปุ๋ยใช่ไหมครับอีกทั้งยังจะต้องมีการเก็บขยะต่างๆจากต้นไม้ออกด้วยเพื่อให้ต้นไม้ดอกไม้ของเรานั้นเจริญเติบโตใช่ไหมครับแล้วยังมีการกำจัดขยะนะครับซึ่งขยะบริเวณบ้านของเราส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับเด็กๆ
7: ใบไม้แห้งค่ะ
0: ถ ถูกต้องแล้วนะครับมีใบไม้แห้งใช่ไหมครับเวลาที่ร่วงตามบ้านของเราเราก็จะ

0: ต้องมีการกำจัดขยะทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยนั่นเองนะครับและยังมีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยนะครับเวลาที่เราชำระร่างกายหรือล้างต่างๆนะครับน้ำก็จะไหลลงไปที่ท่อระบายน้ำอาจจะมีเศษอาหารเศษขยะไปอุดตันอยู่นะครับฉะนั้นเราก็จะต้องทำความสะอาดทางระบายน้ำด้วยเพื่อที่จะให้น้ำนั้นไหลผ่านได้ดีแล้วไม่มีกลิ่นนั่นเองครับสำหรับข้อที่3เลยนะครับการประกอบอาหารนะครับครูวิสงสัยจังเลยว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเคยประกอบอาหารกันไหมครับถ้าใครเคยไหนยกมือให้ครูวิดูหน่อยครับโอ้โหทุกคนเคยประกอบอาหารนะครับเก่งมากๆเลยครับขอเอามือลงได้ครับสำหรับการประกอบอาหารนั้นนะครับก็จะมีหลักการดังนี้เลยนะครับเริ่มจากการ1ซื้ออาหารเวลาที่เราไปซื้ออาหารที่ตลาดใช่ไหมครับเราก็จะไปเลือกซื้อหมูไก่ต่างๆที่เป็นวัตถุดิบของสดต่างๆนะครับมาเพื่อที่จะประกอบหลังจากนั้นเมื่อได้อาหารแล้วนะครับเราก็จะเอามาเตรียมไม่ว่าจากการล้างใช่ไหมครับการโขลกหรืออาจจะเป็นการสับการบุบต่างๆการปั่นการคั้นก็เป็นวิธีการเตรียมทั้งสิ้นนะครับต่อมาก็คือการปรุงอาหารการปรุงอาหารนี้ก็จะให้เหมาะสมเช่นต้มผัดแกงทอดก็จะมีรสชาติแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ก็ปรุงตามใจชอบนะครับพออาหารสุกแล้วเราก็จะนำมาจัดจานให้สวยงามเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารทำให้อาหารนั้นน่าทานมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือหลักการประกอบอาหารนะครับสำหรับในข้อที่4นั้นนะครับการซักผ้าเด็กๆเคยซักผ้ากันไหมครับ
1: เคยค่ะ
0: แล้วใช้วิธีการใดซักผ้าครับ
2: แยกสีผ้าน
0: ะครับ
2: แยกสีผ้า
0: ขาวและสีออกจากกันใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับการซักผ้าด้วยมือใช่ครับมีอะไรอีกเอ่ยลูก
2: การซ
0: ัก
2: ผ้าด
0: ้
2: วยเคร
0: ื่
2: อง
0: การซักผ้าด้วยเครื่องเก่งมากเลยนะครับสำหรับการซักผ้านั้นก็คือการทำความสะอาดผืนผ้านั้นให้สะอาดนะครับก็มีอยู่2วิธีการก็คือการซักด้วยมือแล้วก็การซักด้วยเครื่องนะครับสำหรับข้อที่5นั้นนะครับการรีดผ้านะครับการรีดผ้านั้นจุดประสงค์ก็คือการทำให้ผืนผ้าของเรานั้นเรียบนะครับน่าสวมใส่อีกทั้งยังเสริมสร้างบุคลิกภาพของเรานั้นให้เป็นบุคลิกที่ดีนะครับสำหรับข้อที่6นะครับการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับการซ่อมแซมเสื้อผ้านั้นก็ประกอบไปด้วยการเนานะครับการเนานี้ก็คือเป็นการเย็บเสื้อผ้าไว้ชั่วคราวนะครับสำหรับการปะนะครับก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้ากรณีที่มีรอยฉีกขาดเป็นรูนะครับเราก็จะเอาผืนผ้าที่เสมือนกับผืนผ้าที่ฉีกขาดนั้นมาปะลงกับเสื้อผ้านั้นๆนะครับเพื่อเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับสำหรับการสอยนั้นก็คือเป็นการเย็บชายกระโปรงชายเสื้อต่างๆนะครับให้เห็นฝีเข็มน้อยที่สุดนะครับเป็นการเย็บริมกระโปรงนั่นเองนะครับสำหรับการด้นก็คือเป็นการเย็บเสื้อผ้าที่มีความคงทนมากที่สุดและนักเรียนที่อยู่ป.5ก็จะได้ฝึกด้วยนะครับสำหรับคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับเอาตอนนี้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับพร้อมกับฟังคำถามนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดการงานบ้านที่ดีอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดการงานบ้านที่ดีอย่างไรครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครจะจิตอาสาตอบให้กับคุณครูครับขอสักหนึ่งคนได้ไหมครับจะทำอย่างไรดีครับให้งานบ้านของเรานั้นออกมาดีที่สุดนะครับมีการจัดการอย่างไร
3: ทำอย่างประณีต
0: ทำอย่างประณีตใช่ไหมครับมีใครจะเสริมคำตอบนี้อีกไหมครับ
3: ขยัน
0: ทำงานใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับขออีกสักหนึ่งคนสิครับมีไหมเอ่ย

0: ฟังเสียงจากนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วนะครับตอบกันคลึกโครมเลยนะครับเรามาฟังต้นทางกันอีกสักหนึ่งคนนะครับเชิญครับ
1: ทำเป็นขั้นตอนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วนะครับทำเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคครับเรามาดูวิธีการจัดการงานบ้านที่ดีกันนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับครูวินะครับก็จะแยกเป็น3ส่วนดังนี้เลยนะครับวิธีการที่1เลยก็คือเราจะต้องสำรวจและวิเคราะห์งานก่อนนะครับขั้นที่2นะครับปฏิบัติงานตามแผนการทำงานและขั้นที่3นะครับสรุปผลการทำงานนะครับเรามาดูขั้นที่1กันนะครับสำรวจและวิเคราะห์งานนั้นนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างที่ครูวิยกมานะครับเอ๋นักเรียนลองคิดดูสิครับว่าสิ่งที่เราจะต้องทํานี้คืออะไรครับ
2: ล้างจาน
0: เก่งมากเลยครับล้างจานล้างแก้วใช่มั้ยครับที่อยู่ดังภาพนี้ให้สะอาดใช่มั้ยครับต่อมาเราจําเป็นจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: ฟองน้ําล้างจาน
0: เก่งมากเลยครับฟองน้ําล้างจานมีอะไรอีกครับน้ำยาล้างจานหลังจากนั้นภาชนะหรือจานแก้วในอ่างนี้ใครสามารถล้างได้บ้างครับ
2: ท
0: ุกคนเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นตัวเราอาจจะเป็นพี่หรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นั่นก็คือบทบาทของผู้รับผิดชอบงานนะครับต่อมาก็คือระยะเวลาในการทำงานนักเรียนคิดว่าการล้างจานและล้างแก้วตรงนี้ใช้เวลานานไหมครับประมาณกี่นาทีจึงสำเร็จครับอาจจะ3นาที5นาทีก็สำเร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการสำรวจและก็วิเคราะห์งานนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่2เรารู้แล้วว่าเราจำเป็นจะต้องล้างภาชนะล้างจานและแก้วให้สะอาดใช่ไหมครับเราก็จะมาลงมือทำตามแผนที่เรากำหนดไว้เลยขั้นที่1เลยนะครับก็คือล้างเศษอาหารออกจากภาชนะด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับขั้นที่2เลยล้างภาชนะด้วยน้ำนะครับผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วก็ใช้ฟองน้ำขัดให้สะอาดใช่ไหมครับขั้นตอนที่3ล้างด้วยน้ำสะอาดอีก2ครั้งหรือจนกว่าน้ำยาล้างจานที่เราใช้นั้นหมดไปนะครับขั้นที่4คว่ำให้แห้งเองหรืออาจจะผึ่งแดดก็ได้ถ้าต้องการใช้ด่วนเราอาจจะใช้วิธีการเช็ดให้แห้งก็ได้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่2ของการปฏิบัติงานตามแผนนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยากเลยใช่ไหมครับและขั้นที่3นะครับขั้นสรุปผลการทำงานบ้านนะครับเราก็จะมาสำรวจข้อบกพร่องของตนเองแล้วว่าหลังจากที่นักเรียนได้ล้างภาชนะเมื่อสักครู่ไปลองสังเกตดูว่ามีคราบมันติดอยู่หรือเปล่าฟองนั้นหมดหรือไม่มีเศษอาหารติดหรือเปล่านะครับถ้าพบว่าสะอาดเราก็จะพัฒนางานให้เราให้ดียิ่งขึ้นแต่พบว่ายังมีคราบมันอยู่เราก็จะต้องมีการปรับปรุงและหาวิธีแก้ไขต่อไปโดยการกลับไปล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการทำงานบ้านนะครับวันนี้ครูวิก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ดูได้สังเกตแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยนะครับกิจกรรมของคุณวินั้นก็คือกิจกรรมการทำงานบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการฝึกให้นักเรียนล้างพัดลมแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวครูวิขออธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างพัดลมก็จะประกอบไปด้วย1เลยก็คือพัดลมใช่ไหมครับซึ่งเป็นพัดลมที่สกปรกมีฝุ่นมีความสกปรกมากเลยใช่ไหมครับถึงเอามาล้างข้อที่2ก็คือผ้าเช็ดนะครับข้อที่3กะละมังนะครับ4ก็คือฟองน้ํา5สารซักฟอกนะครับสำหรับขั้นตอนการล้างพัดลมนั้นนะครับเริ่มจากขั้นที่1เลยแกะตัวล็อกออกจากตะแกรงก่อนนะครับ2หมุนตัวล็อกนะครับใบพัดตรงกลางออกนะครับ3หมุนตัวล็อกตะแกรงออกนะครับ4นำใบพัดและตะแกรงไปล้าง5เช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วให้แห้งสนิทนะครับ6นำชิ้นส่วนมาประกอบดังเดิมนะครับจนสาม

0: ามารถใช้งานได้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการล้างพัดลมนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมจะดูครูสาธิตหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเดี๋ยวครูวิจะเปิดคลิปให้นักเรียนดูนะครับวิธีการสาธิตการล้างพัดลมครับการทำความสะอาดพัดลมในวันนี้นะครับนักเรียนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับการล้างพัดลมในวันนี้นักเรียนจะได้ใช้ถึง2ทักษะเลยนะครับทักษะที่1ก็คือการล้างนะครับซึ่งการล้างนั้นเราจะล้างเฉพาะตัวตะแกรงแล้วก็ตัวใบพัดนะครับแล้วทักษะที่2ก็คือการเช็ดนะครับเราจะใช้ผ้านะครับมาเช็ดทำความสะอาดบริเวณตัวเครื่องนะครับเราไม่ล้างทั้งเครื่องนะครับพร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนที่1ของการทำความสะอาดพัดลมกันเลยนะครับเริ่มจาก1นะครับเราจะต้องแกะตะแกรงก่อนนะครับซึ่งตะแกรงจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับคุณครูจะเริ่มแกะเลยนะครับตอนที่นักเรียนเริ่มแกะนี้จะต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาใส่ไว้แน่นเลยครับนักเรียนนี่ต้องค่อยๆประคองนะครับเพราะว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยพัดลมของเราอาจจะหักได้นะครับตอนนี้ครูวิแกะออกมาได้แล้วนะครับชิ้นที่1นะครับแล้วก็นำมาวางไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับว่าใบพัดของครูเป็นยังไงครับสกปรกมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงจะต้องทำความสะอาดนะครับมาถึงขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องแกะนะครับตัวล็อกตรงนี้ออกนะครับซึ่งเวลาแกะนะครับให้นักเรียนแกะตามเข็มนาฬิกาได้เลยครับใกล้จะหลุดแล้วครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นที่2นะครับวางไว้ด้านข้างๆก่อนนะครับต่อมาชิ้นที่3ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นใบพัดมีความคมนะครับเวลาที่เด็กๆแกะต้องระวังไว้ด้วยนะครับค่อยๆเอามือจับที่ร่องตรงนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงออกมาครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาวางไว้ก่อนนะครับต่อมาชิ้นที่4ก็เป็นตัวล็อกเหมือนกันนะครับเราก็จะแกะนะครับอันนี้จะต้องทวนเข็มนาฬิกานะครับเด็กๆหลุดแล้วครับเด็กๆครับหลังจากนั้นนะครับตัวสุดท้ายก็ไม่ต้องแกะอะไรเลยนะครับแค่หยิบออกมาเขาก็จะหลุดแล้วนะครับเราก็จะได้ภาพที่เราแกะออกมาจนสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาขั้นที่2นะครับเป็นขั้นของการล้างนะครับเราจะต้องใช้นะครับสารซักฟอกนะครับในการขัดล้างร่วมกับฟองน้ำครับขั้นแรกเลยนะครับเราอาจจะต้องใส่สารซักฟอกนะครับไปในน้ำนะครับพอประมาณนะครับพอให้เกิดฟองเล็กน้อยอย่าใส่ฟองเยอะเกินนะครับนี่และอาจจะใช้มือนะครับตีเบาๆแบบนี้นะครับกรณีถ้าน้อยเกินไปเราสามารถที่จะเพิ่มสารซักฟอกระหว่างที่เราปฏิบัติงานได้ครับตอนนี้สวยงามแล้วนะครับฟองแตกตัวออกมาแล้วนะครับครูวิจะเริ่มในการล้างเลยนะครับเริ่มจากตะแกรงนะครับครูวิก็จะเอาไปแช่ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นใช้ฟองน้ำนะครับขัดถูๆนะครับบริเวณที่สกปรกนะครับเวลาที่นักเรียนขัดนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับอย่าทำแบบนี้นะครับเราจะต้องขัดตามร่องนะครับที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ฝุ่นละอองของเรานั้นหลุดออกได้ง่ายขึ้นนะครับทำแบบนี้ด้านในนะครับแล้วอย่าลืมด้านนอกนะครับนี่ง่ายมากเลยนะครับเมื่อครบรอบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พลิกนะครับมาทำด้านนอกบ้างนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบรอบนะครับสังเกตแล้วว่าสะอาดแล้วนะครับเราก็จะเอาไปแช่ไว้ที่น้ำสะอาดนะครับแล้วก็ทำชิ้นต่อไปต่อเลยนะครับต่อไปเป็นใบพัดนะครับนี่ส่วนนี้นักเรียนจะต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะมีความคมอยู่นะครับฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติงานจะต้องระวังด้วยนะครับอย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงนะครับโดยใช้ฟองน้ำนะครับค่อยๆนะครับเช็ดถูในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ทำทีละใบนะครับ

โดยการใช้แปรงสีฟันนะครับที่เหลือใช้นะครับหรือที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่บ้านของคุณครูนะครับนำมาขัดนะครับถูอย่างเบาๆนะครับอย่าถูแรงเกินนะครับพลาสติกของใบพัดอาจจะแตกหักได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทิ้งน้ำสารซักฟอกไว้ที่ในถังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำไปแช่น้ำเปล่าที่สะอาดนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดสิ้นส่วนนะครับของพัดลมนะครับขณะที่เด็กๆทำงานนะครับเด็กๆก็ไม่ควรที่จะเล่นกันหยอกล้อกันนะครับเพราะว่าสารซักฟอกก็มีอันตรายนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์บางอย่างก็มีอันตรายด้วยเช่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พลิกกลับมาทำอีกด้านหนึ่งนะครับง่ายมากเลยนะครับจากนั้นนะครับสังเกตได้ว่าในช่องนี้นะครับก็จะมีคราบสกปรกสะสมอยู่นะครับฝังอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้แปรงนะครับมาขัดได้นะครับเหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับ

เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการล้างพัดลมนะครับมาถึงขั้นตอนของการล้างด้วยน้ำเปล่ากันบ้างนะครับซึ่งการล้างน้ำเปล่าที่สะอาดนี้นะครับเราจะต้องล้างใบพัดก่อนนะครับเพราะว่าใบพัดนั้นมีความบางและมีความคมนะครับคุณครูจึงจะต้องหยิบออกก่อนนะครับนี่สะอาดแล้วนะครับต่อมานะครับก็ใช้มือนะครับถูเบาๆนะครับบริเวณที่เป็นตะแกรงตัวนี้นะครับฟังจากเสียงแล้วสะอาดมากเลยนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการล้างน้ำเปล่านั้นนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการเช็ดให้แห้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปประกอบครับสิ่งที่จะเช็ดให้แห้งได้นั้นก็คือเป็นลักษณะของผ้าเช็ดในลักษณะแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นผ้าขี้ริ้วที่นักเรียนไม่ใช้งานก็ได้สามารถนำมาเช็ดได้นะครับเริ่มจากการเช็ดตัวล็อกก่อนเลยนะครับนี่ต้องเช็ดให้แห้งนะครับดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับแห้งแล้วนะครับต่อมาชิ้นที่2กันบ้างนะครับอันนี้อาจจะชิ้นเล็กนิดนึงนะครับเด็กๆอาจจะมองลำบากนะครับแต่สำคัญเลยต้องเช็ดให้แห้งนะครับแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้ก่อนมาถึงขั้นตอนของการเช็ดตะแกรงนะครับตรงนี้ให้มีหยดน้ำเลยทีเดียวนะครับค่อยๆเช็ดนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับตรงนี้พลิกมาครับกลับมาเช็ดอีกด้านหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวางพักไว้สักครู่นะครับต่อมาใบพัดนะครับตรงนี้เน้นย้ำสำคัญที่สุดคืออันตรายนะครับดังนั้นเวลาที่เช็ดนะครับต้องมีความเบามือด้วยนะครับเด็กๆ เพราะว่ามันมีความคมนะครับอีกทั้งยังบางด้วยอาจจะทำให้แตกหักได้นะครับดังนั้นต้องระวังนะครับเวลาจับนะครับให้จับที่ช่องนะครับที่คุณครูจับให้ดูนะครับแบบนี้นะครับไม่เอามือไปจับใบพัดนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ครับจะแห้งหรือไม่แห้งนั้นให้นักเรียนสังเกตนะครับถ้ายังมีหยดน้ำนะครับอยู่แสดงว่ายังไม่แห้งต้องเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ

นี่นะครับอันนี้ก็จะต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้สักครู่นะครับชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับตะแกรงที่อยู่ด้านหน้านะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้สักครู่ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใช้ผ้าตรงนี้แหละครับไปชุบน้ำนะครับนี่นะครับแล้วสิ่งสำคัญต้องบิดน้ำให้มาเลยนะครับแล้วเราก็จะนำไปเช็ดตัวเครื่องพัดลมนะครับเริ่มจากการทำความสะอาดเราจะต้องทำความสะอาดด้านบนสู่ด้านล่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเช็ดด้านล่างก่อนฝุ่นที่อยู่ด้านบนก็จะตกสู่ด้านล่างได้นะครับดังนั้นต้องเริ่มเช็ดที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับนี่ส่วนไหนที่ฝุ่นเยอะที่สุดเราก็จะเน้นตรงนั้นเป็นพิเศษนะครับค่อยๆเช็ดไปนะครับอย่ากดแรงนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะหักได้นะครับ

0: เรียบร้อยแล้วนะครับถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าผ้าที่นักเรียนบิดหมาดหรือไม่หมาดนั้นสามารถนำผ้าแห้งไปเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทักษะของการล้างและการเช็ดนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราเลยก็คือการประกอบพัดลมให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากเราจะต้องเอาตะแกรงที่อยู่ด้านครับมาประกอบก่อนนะครับซึ่งให้นักเรียนสังเกตดูนะครับว่าด้านนอกนั้นเขาจะมีหูหิ้วที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับซึ่งส่วนนี้จะต้องอยู่ด้านบนสุดนะครับนักเรียนแล้วเราก็จะเอามานะครับใส่ในตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็ให้มันลงกับร่องหรือว่าช่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องหยิบตัวล็อกที่อยู่ด้านในสุดนะครับจะมีเป็นวงแบบนี้นะครับไปครอบไว้นะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนหมุนนั้นก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยครับล็อกไปจนกว่าตัวล็อกจะแน่นนะครับสามารถที่จะยึดตะแกรงที่อยู่ด้านหลังได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะนำใบพัดนะครับมาประกอบนะครับสำหรับใบพัดนั้นนะครับเขาจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับ2ร่องนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใส่ให้มันตรงกับร่องตรงนี้ด้วยนะครับถ้านักเรียนใส่ไม่ตรงอาจจะหลุดได้นะครับเวลาจับก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับต้องมีสติด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องหยิบตัวล็อกตัวที่อยู่ด้านนอกมานะครับตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะใส่ไปแล้วก็หมุนนะครับตัวด้านนอกจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเด็กๆดันให้แน่นนะครับแน่นเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราจึงจะต้องเอาตะแกรงที่อยู่ด้านนอกนะครับมาใส่นะครับแล้วให้เด็กๆลองสังเกตดูนะครับตรงนี้จะต้องอยู่ด้านนอกสุดนะครับเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อที่สามารถที่จะคลุมหรือว่าครอบได้นะครับค่อยๆใส่นะครับตรงนี้และต้องใส่ให้แน่นด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดออกมาและอาจจะอันตรายได้ครับมาถึงช่วงทดสอบของการใช้งานพัดลมกันบ้างนะครับเด็กๆครับคิดว่าใช้งานได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ครับเรามากดเลยนะครับโอ้โหพัดลมที่คุณครูวิล้างไปเมื่อสักครู่นี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับเย็นกว่าเดิมอีกต่างหากครับนี่ก็คือขั้นตอนของการล้างพัดลมนะครับเชื่อว่าเด็กๆสามารถทำได้นะครับครูวิเป็นกำลังใจให้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการล้างพัดลมนะครับง่ายไหมครับเด็กๆง่ายมากเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หรือว่าตอนเย็นนี้นะครับนักเรียนอาจจะไปล้างให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเอาละครับมาถึงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนควรมีมารยาทในการทำงานบ้านที่ดีอย่างไรบ้างนักเรียนคิดว่านักเรียนควรมีมารยาทในการทำงานบ้านที่ดีอย่างไรบ้างนะครับขอกลุ่มที่1 นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบให้ได้ไหมครับ
1: ทำในทุกๆวันครับ
0: ทำในทุกๆวันให้เป็นประจำใช่ไหมครับกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับ
2: ไม่เล่นขณะทำงานบ้านค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เล่นกันขณะทำงานบ้านนะครับกลุ่มที่3แล้วครับ
3: ทำอย
0: ่
3: างสม
0: ่
3: ำเสมอค่ะ
0: ทำอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วกลุ่มที่4ล่ะครับ
4: ทำอย่างปราณีตค่ะ
0: ทำอย่างปราณีตเก่งมากเลยนะครับแล้วกลุ่มที่5ล่ะครับ
5: ทำอย่างรอบคอบค่ะ
0: ทำอย่างรอบคอบสุดยอดเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับมีมารยาทที่ดีอย่างไรบ้างนะครับโอ้เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีมารยาทที่ดีอย่างไรนะครับเรามาดูมารยาทในการทำงานบ้านนะครับข้อที่1เลยนะครับจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลานะครับนัดหมายทำกิจกรรมหรือทำงานบ้านใดๆก็ตามเราจะต้องเป็นคนตรงต่อเวลานะครับข้อที่2นะครับทำงานด้วยความตั้งใจนะครับและมีความเพียรพยายามทำให้งานนั้นสำเร็จนะครับข้อที่3นะครับ
3: ทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับใช้เครื่องมือใดๆก็ตามก็นำไปเก็บไว้ที่เดิมหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับข้อที่4มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับกล่าวชมเพื่อนบ้างเมื่อเวลาที่เพื่อนทำงานออกมาสำเร็จนะครับและก็คอยให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับข้อที่5นั้นเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ครูได้หยิบยกมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับคุณครูวินะครับจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำงานบ้านนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนอาจจะทำความสะอาดงานบ้านที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะครับเช่นอาจจะทำความสะอาดพื้นห้องเรียนนะครับกวาดห้องเรียนหรืออาจจะเช็ดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนก็ได้นะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยกำหนดกิจกรรมการทำงานบ้านนะครับในชั้นเรียนให้กับนักเรียนนะครับเช่นการกวาดถูปัดเช็ดบริเวณในชั้นเรียนนะครับข้อที่2ช่วยควบคุมและดูแลนักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมงานบ้านพร้อมกับให้คะแนนในการปฏิบัติไปเลยนะครับสำหรับกรณีที่นักเรียนปลายทางไม่สะดวกทำงานบ้านนะครับครูวิก็จะมีกิจกรรมใบงานนะครับให้นักเรียนได้ทำนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับก็คือให้นักเรียนเขียนข้อมูลงานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้านที่นักเรียนเคยปฏิบัติมาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่1นะครับงานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้านให้กับนักเรียนด้วยพร้อมกับให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและให้คะแนนไปเลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูวิจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะครับฝึกการล้างพัดลมนะครับเป็นกิจกรรมการทำงานบ้านของนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มที่1เลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1จำนวน3คนนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมต่างๆได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางขอเชิญ3คนเลยครับเดี๋ยวเรามาล้างพัดลมกันนะครับตอนนี้อุปกรณ์ของคุณครูได้พร้อมแล้วนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ก่อนนะครับตอนนี้หยิบพัดลมขึ้นมาวางด้านบนได้เลยนะครับซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่3คนตอนนี้ใช่มั้ยครับเราก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันใช่มั้ยครับคนที่1อาจจะต้องแกะพัดลมใช่มั้ยครับหรือตัวประกอบต่างๆของพัดลมก่อนนะครับคนที่2อาจจะรอล้างและคนที่3อาจจะล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมตอนนี้ครูวิแนะนำให้นักเรียนทำใบงานรอเลยนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแกะได้เลยครับลงมือเลยครับโอ้โหแกะง่ายใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บใส่สารซักฟอกลงไปเลยนะครับจนให้เกิดฟองนะครับหลังจากนั้นใช้มือนะครับตีให้เกิดฟองครับแล้วใช้อะไรต่อนะครับเก่งมากเลยนะครับใช้ฟองน้ำในการขัดใช่ไหมครับโอ้โหแกะง่ายใช่ไหมครับคล่องมากเลยนะครับสำหรับคนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนล้างเสร็จขัดเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็ล้างนะครับโอ้โหสังเกตฟองน้ำแล้วว่าเป็นไงครับสกปรกใช่ไหมครับดังนั้นพัดลมตัวนี้สกปรกมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็พลิกขัดด้านนอกเลยนะครับตอนนี้เพื่อนก็เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับบริเวณที่เป็นลองแบบนี้ถ้ายังไม่ออกเราสามารถที่จะใช้แปรงสีฟันได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะขัดไปได้เลยนะครับโอ้โหมีเพื่อนช่วยด้วยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ควรที่จะช่วยกันแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกถึงความสามัคคีกันในหมู่คณะนะครับต อนนี้เริ่มครูวิเริ่มสังเกตแล้วว่ามันสะอาดแล้วนะครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเราก็เอาชิ้นส่วนต่อไปมาขัดเลยครับสำหรับใบพัดนี้ต้องระวังใช่ไหมครับเพราะว่ามีความคมนะครับอาจจะบาดมือได้ครับหนูใช้ฟองน้ำขัดด้วยครับระวังนะครับอย่าให้เลอะเสื้อผ้านะครับขณะที่เราปฏิบัติกิจกรรมเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเราด้วยนะครับกลับมาทำอีกด้านหนึ่งเลยครับ

อนนี้ใบพัดสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เสด็จน้ำนะครับอันนี้แช่แล้วออกสามารถเอาออกได้เลยครับไม่ต้องเช็ดซ้ำแล้วนะครับปุ๊บสังเกตดูว่าสะอาดหรือยังครับโอ้โหสะอาดแล้วใช่ไหมครับเราก็มาพักไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอชิ้นส่วนต่อไปเลยนะครับอันนี้ต้องบิดให้หมาดนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเช็ดตัวเครื่องพัดลมนะครับค่อยๆบิดเลยครับเก่งมากเลยนะครับอ้าวน้องส่งให้เพื่อนเลยนะครับผ้าตรงนี้ใช้สำหรับเช็ดเครื่องพัดลมนะครับเช็ดเครื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานำผ้าไปเช็ดตัวพัดลมครับเก่งมากเลยนะครับดูคล่องแคล่วว่องครับเราจะเช็ดจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับแล้วก็รอบๆตัวเครื่องนะครับ

ครับนี่เก่งมากต้องค่อยๆนะครับอันนี้สะอาดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเช็ดตัวเครื่องเลยครับตัวตะแกรงแล้วก็ใบพัดครับค่อยๆหยิบมานะครับ

วางก่อนได้ครับอย่าลืมตรงนี้นะครับเพราะว่ามีน้ำอยู่เลยนะครับแล้วก็ข้างๆกลับมาอีกด้านหนึ่งครับชิ้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ

โอเคครับแล้วก็วางไว้ก่อนหลังจากนั้นหนูประกอบได้เลยครับเริ่มจากตะแกรงที่อยู่ด้านในก่อนนะครับอย่าลืมนะครับจะต้องให้ตรงกับร่องแล้วก็รูที่เขากำหนดไว้ด้วยนะครับเก่งมากเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องเอาตัวล็อกตัวด้านในมานะครับค่อยๆหมุนไปเลยครับโอเคอันนี้ต้องตามเข็มนาฬิกานะครับหลังจากนั้นตามด้วยใบพัดนะครับค่อยๆดูนะครับแล้วก็นำตัวล็อกครับซึ่งตัวล็อกนี้จะต้องทวนเข็มนาฬิกานะครับค่อยๆหมุนเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็เอาตะแกรงด้านนอกมาใส่ครับแล้วค่อยๆกดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับเช็ดมือให้แห้งแล้วก็ไปทำใบงานต่อเลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมของครูวิตอนนี้สะอาดมากเลยนะครับขณะนี้ถ้าเวลาเหลือนะครับให้นักเรียนนะครับลงมือทำใบงานได้เลยนะครับ

0: ี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับนักเรียนที่ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานบ้านอยู่นะครับหรืออาจจะทำใบงานอยู่นั้นนะครับครูวิขอให้นักเรียนพักก่อนนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับทำงานเสร็จไหมครับเสร็จใช่ไหมครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับเสร็จไหมครับ
1: เสร็จ
0: เก่งมากเลยนะครับกิจกรรมงานบ้านของเราวันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับมาถึงสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปใจว่างานบ้านนะครับก็คือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันโดยมีวิธีการจัดการงานบ้านดังนี้นะครับขั้นที่1เลยก็คือสำรวจและวิเคราะห์งานขั้นที่2ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานขั้นที่3นะครับสรุปผลการทำงานนี่ก็คือกระบวนการจัดการงานบ้านที่ดีและถูกวิธีนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนะครับ

0: ิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่2เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนะครับคุณครูปลายทางนะครับดาวน์โหลดใบความรู้แล้วก็ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เป็นมหรสพประกอบในงานสมโภชงานอภิเษกสมรสงานอุปสมบทและงานศพมีหลักฐานปรากฏนับแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ลักษณะหุ่นหลวงมีรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอย่างโขนหรือละครจริงภายในตัวหุ่นมีสายเชือกโยงใยจำนวนมากใช้บังคับให้เคลื่อนไหวแสดงอากัปกิริยาต่างๆใช้ผู้เชิด 2-3 คนสำหรับหุ่นแต่ละตัวนิยมเล่นเรื่องราวที่เป็นบทละครในอาทิรามเกียรติ์อุณรุตหรือเรื่องในบทละครนอกอาทิชัยทัตสังสินชัยสุวรรณสังโสวัตลิ้นทองพระรถพระอภัยมณีในปัจจุบันยังปรากฏตัวอย่างหุ่นหลวงบางส่วนซึ่งกรมปี่พาทย์และกรมโขนหลวงมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469และจัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระราชวังบวรสถานมงคลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหุ่นหลวงเหล่านี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงว่าเป็นฝีมือช่างที่มีชื่อเสียงสร้างในครั้งรัชกาลที่2เป็นพื้นสร้างเพิ่มเติมในรัชกาลที่4บ้างแต่น้อยส่วนหนึ่งเป็นหุ่นหลวงเรื่องรามเกียรติ์ที่มีส่วนประกอบหุ่นแบบเต็มตัวประกอบด้วยหุ่นหลวงพระพจน์อนุชาร่วมชนกและชนนีเดียวกับพระรามนางเบญกายภรรยาหนุมานเป็นบุตรีพิเภกและนางตรีชดาหุ่นหลวงตัวยักษ์และหุ่นหลวงตัวลิงซึ่งต่อมาได้รับการอนุรักษ์ใหม่ระหว่างพุทธศักราช2526ถึง2529โดยนายจักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และคณะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
5: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกา
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแ

0: แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เยอะเลยนักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ

0: ติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
4: เฮ้ยน่ากลัว

0: แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
2: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: การหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเทพราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเทพราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆสำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.

0: dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าประสามือค่ะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมล์ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันกับผลการตรวจกล่องดำของรถไฟออกมาแล้วนะครับพบว่าคนขับรถไฟนั้นหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียงแค่100เมตรเท่านั้นส่วนผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟนอกจากจะพบสารเสพติดแล้วในร่างกายเนี่ยนะครับยังไม่รับอนุญาตด้วยในเรื่องของบัตรอนุญาตประจำเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางและวันนี้ครับตำรวจก็นำตัว2ผู้ต้องหาทั้งคนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟไปฝากขังที่ศาลอาญาที่สน.มักกะสันครับพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ต้องหา2คนคือนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีโดยภายหลังการสอบปากคำพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2คนเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่ก่อนแล้วโดยในระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณมาทางรถไฟว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่และในขณะที่โบกธงแล้วทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟอีกและทำไมถึงลดธงเร็วโดยทางผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวแต่เพียงว่าขอโทษรู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟได้หยุดรถแล้ว
2: อันนี้ก็เป็นขอโทษอะไรไหมคะ
3: โทษครับพี
2: ่ขอโทษอะไรที่เรา
3: โทษนะครับโทษครับพี่โทษนะครับโทษครับโอ้ยโทษครับพี่ระวังครับระวังครับพี่
2: ด้านหลัง
3: พ
2: ี่กับคนขับไหมคะในการแจ้งเขาฟังอีกรอบเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ค่ะ
4: พี่อยากขอโทษใช่ไหม
2: เขาบาดใช่ไหมคะ
0: ส่วนนายสยมพรหรือพนักงานขับรถไฟก็ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเช่นกันนะครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนไหมอยากจะขอโทษหรือพูดอะไรกับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้เสพอะไรหรือไม่มีการเบรกกระทันหันไหมแต่ก็ไม่มีการตอบอะไรส่วนพนักงานขับรถเมล์ขสมก.ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟคลอกนั้นปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้วผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงจนสามารถให้การได้ก่อน
1: ส่วนผลการตรวจกล่องดำจริงๆแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็พบนะคะว่าขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งเข้าปะทะรถเมล์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็หยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าคนขับรถไฟเนี่ยเริ่มที่จะเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้าเท่านั้นแล้วก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่ว่าหยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของระบบอนุสัญญาณก็ไม่ผิดปกติไม่มีข้อบกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมากั้นได้ตามปกติและคนขับรถไฟก็ควรจะหยุดแต่ว่าหยุดเนี่ยช้าเกินไปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก็มีน้ำหนักรวมหลายพันตันจะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเบรกในระยะ100เมตรเนี่ยก็ถือว่าช้าเกินไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าตกใจเพราะว่ามีผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟอายุ46ปีที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าคนขับรถไฟค่ะเป็นบวกนะคะมีสารเสพติดในร่างกายส่วนเจ้าหน้าที่บอกธงให้สัญญาณรถไฟผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะที่อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้คนขับรถโดยสารประจำทางสาย206คันเกิดเหตุนะคะแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
0: และนอกจากนี้นะครับกรมการขนส่งทางรางพบว่าพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟสายรายดังกล่าวนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดความคืบหน้าสำหรับการดำเนินคดีนี้ล่าสุดนั้นตำรวจตั้งข้อหาคนขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
1: ไปดูความคืบหน้าในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลบอกว่าณขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวค่ะเหลืออีก1ครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเข้าตรวจคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะที่ครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวแล้วก็ชาวเมียนมา1ครอบครัวค่ะส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้ครบทั้ง8ราย
4: มีส่งเข้ามาเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย8ร่างกับ3ชิ้นส่วนเมื่อเช้านี้เข้ามาเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนนะครับทุกรายการเนี่ยเราได้ตรวจชันสูตรเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยกำลังรอผลของ DNA นะครับ
5: รอ DNA ตอนนี้มีครอบครัวที่มาตรวจ DNA แสดงตัวเพื่อตรวจ DNA เบื้องต้นมากี่ครอบครัวครับท่าน
4: ที่มาเก็บตัวอย่างแล้ว7ครอบครัวครับ
5: 7ครอบครัวใช่มั้ย
4: ครับ
5: เจ็ดครอบครัวนี้เป็นคนไทยคนต่างชาติหรือไทยบ้างคร
4: ับ
5: ท่าน
4: ก็มีต่างชาติด้วยคนไทยด้วยครับหนึ่ง
5: เป็นประเทศอะไรครับท่าน
4: เมียนมาเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ครับ
1: สำหรับขั้นตอนหลังทราบผลตรวจ DNA นะคะเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันทำให้ญาติเนี่ยสามารถรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้คือตั้งแต่วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะอุปสรรคสำคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครั้งนี้ก็มาจากสภาพร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้จนลายนิ้วมือแล้วก็สภาพฟันเนี่ยเสียหายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของญาติผู้สูญหายตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุอีก1ชิ้นรวมล่าสุดตอนนี้4ชิ้นนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็เทียบเคียง DNA เพื่อระบุว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใดทั้งนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาขอความร่วมมือไปยังครอบครัวที่คาดว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก1ครอบครัวค่ะให้เข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA โดยขอให้เป็นญาติสายตรงทางสายเลือดนะคะแล้วก็สามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อดำเนินการได้ในทันทีค่ะ
0: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงมาตรการการดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนหรือไม่และจะอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรติดขัดและต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนทั้งตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งบางจุดนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับการกวดขันวินัยจราจรนั้นกรุงเทพมหานครก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจคงต้องสรุปร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟนั้นนายชัดชาติระบุว่าในอดีตมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เคยทำสำเร็จแล้วในเส้นทางของวิภาวดีรังสิตซึ่งก็มี2แนวทางก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดแต่ในการสร้างลอดนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีระยะของความลาดเอียงของถนนด้วย
6: แต่ให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมเช่นสีเหลืองทะแยงซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณตอนเที่ยงก็ได้มาอัปเดตกันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานและบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงตอนนี้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แมปของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วย
7: ท่านนายกบอกว่ามีแนวคิดที่จะขุดอุโมงค์ลอดจุดตัดที่จุดเกิดเหตุด้วยอาจารย์มองไงบ้างคร
6: ับผมก็จริงแล้วเส้นทางนี้ถ้าเกิดดูในอดีตมันจะมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เราทำสำเร็จไปแล้วในเส้นวิภาวดีถูกไหมวิภาวดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะแล้วก็มางามวงวานรถไฟยกระดับหมดแล้วนั้นจุดตัดมันจะน้อยลงไม่ผมว่าแนวคิดเดิมที่ผ่านมาก็มีสองทางยกรถไฟหรือเอาถนนลอดก็คงต้องพิจารณาแต่ถนนลอดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องระยะสโลปอ่ะเพราะว่าถนนมันเริ่มมีเพชรบุรีตัดใหม่ที่อยู่ใกล้ๆด้วยไม่แน่ใจว่าไอ้สโลปมันจะไปชนกับเพชรบุรีตัดใหม่หรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดแต่ถ้ายกทางรถไฟผมว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่จะลองพิจารณาเพราะว่ามันอยู่ในโครงการอยู่แล้วด้วยซ้ำผมว่านะ
0: ขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนและจุดเสี่ยงทางรถไฟระหว่างเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดสงขลาว่าวินัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญหากไม่พร้อมต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและไม่ควรนำชีวิตผู้โดยสารไปเสี่ยงพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการจราจรบนถนนอโศกดินแดงวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกทั่วประเทศด้วยนะคะภาพรวมการจราจรในวันนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีรถจอดติดคร่อมอยู่ที่ทางรถไฟค่ะเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีรถติดสะสมอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นการจราจรบนแยกถนนอโศกดินแดนทีมข่าว MPT ไปสำรวจพบว่ามีพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเนี่ยยังคงจอดคร่อมทางรถไฟอยู่นะคะแต่ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ขสมกเนี่ยมาคอยกำชับให้จอดอยู่ระหว่างหลังเส้นเหลืองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนจอดคร่อมเส้นเหลืองอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการจราจรยามเช้าค่อนข้างติดขัดแล้วก็หนาแน่นทีเดียวค่ะนายวงมณีมณีวงเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขสมกเปิดเผยให้ฟังนะคะว่ามีการกำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดทางรถไฟอ่ะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมย้ำชัดเจนว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟอย่างเด็ดขาดหากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยค่ะ
8: บังคับใช้กฎหมายเราจะใช้ด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดคือที่ตัวเราครับความปลอดภัยอยู่ที่เราแค่เอาชีวิตเรา

0: กำหนดห้องได้ครับ
1: ตอนนี้เราต้องเอาเจ้าหน้าที่มาคอยกั้น
0: ครับผม
1: เขาจะได้ไม่กล้าแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อน
2: ซึ่งหนูมองว่าตอนนี้มันเป็นระเบียบ

0: สามารถช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งและมองว่าหากมาตรการจัดระเบียบแบบนี้ควรที่จะใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นทางรถไฟนะคะที่วิ่งผ่านบริเวณตามตัวเมืองหรือว่าถนนหนทางต่างๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้วันจันทร์เรียนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศด้วยและจุดนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนขององค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากช่วงเช้าวันนี้การจราจรเนี่ยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีรถติดสะสมแต่ถ้าดูภาพรวมนะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มที่จะเรียกว่า
1: ตระ
0: หนักถึงวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
1: แต่ดูจุดนี้นะลองดูท่านผู้ชมดูนะครับคือในบริเวณแยกทางรถไฟเนี่ยถ้าเลยไปหน่อยปุ๊บมันจะมีแยกถนนใหญ่ที่เป็นจุดตัดระหว่างอโศกกับเพชรบุรีตรงนั้นอะระหว่างทางรถไฟไปตรงแยกจุดตัดเนี่ยระยะทางมันไม่ยาวดังนั้นคือแล้วเวลาเช้าๆแบบนี้รถทุกคันอยากจะผ่านไปให้เร็วไงอยากจะผ่านเพราะว่าบางคนติด3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านแยกจุดตรงนี้ได้นี่ฮะเวลารถเคลื่อนตัวก็ถ้าเกิดรถเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนเป็นทางยาวเลยนะไม่มีช่องว่างแบบนี้ที่เห็นในภาพเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคันเนี่ยพยายามจะให้พ้นไฟเขียวไปให้ได้พอมันไม่พ้นอ่ะแล้วรถมันไหลมาแบบเนี้ยมันก็เลยเหตุเราเลยเห็นภาพเหตุการณ์ว่าอ๋อมันยังมีรถจอดคร่อมอยู่เพราะมันไหลไปแล้วสุดท้ายไหลไปไม่พ้นไม่สามารถหลุดไฟเขียวไปได้เลยต้องติดไฟแดงพอคันหน้าหยุดคันหลังที่มาแล้วไม่สามารถหลุดไปได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่บริเวณตรงนั้นอ่ะคร่อมเลนแล้วก็เกินเส้นที่เส้นเหลืองที่เป็นเส้นทะแยงอ่ะมันก็เห็นภาพแบบนี้อยู่
0: คือจากการสอบถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าไฟแดงเนี่ยมันนานแต่ไฟเขียวแป๊บเดียวพอไฟเขียวเนี่ยเขาก็เลยรีบที่จะผ่านจุดไฟแดงตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บพอไฟแดงเนี่ยมันระยะกระชั้นชิดบางครั้งเนี่ยรถนึงก็เลยต้องไปคร่อมอยู่ที่รางรถไฟนั่นเองแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยตระหนักถึงวินัยการจราจรโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนะก็คือจอดอยู่ที่บริเวณหลังเส้นสีเหลืองจริงๆแล้วตามกฎหมายการจราจรเนี่ยนะคะคือต้องอยู่ห่างจากรางรถไฟเนี่ยประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะ
1: ครับแต่ทีนี้คือพอมันมาแล้วไงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะจะขยับไปข้างหน้าอ่ะรถก็ติดพอถอยข้างหลังมาข้างหลังก็มาจ่อข้างหลังแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเห็นมีคนมาช่วยในการจัดการจราจรอย่างที่บอกไปนะครับทางพนักงานของขสมกพนักงานของการรถไฟที่คุมไม้กั้นเขาก็จะมาในการค่อนข้างจะเคลียร์พื้นที่อยากให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเป็นหนึ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
0: ค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งใกล้ๆเคียงกันนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็มีประชาชนยังคงเดินทางมาวางดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะเพื่อมาแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนด้วยนะคะ
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกได้ออกมาแสดงความเสียใจและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยรายละ1ล้าน5แสนบาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยารายแรก 80,000 บาทนะครับไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ5แสนบาทสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นขสมกเร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยจะรายงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยาเพื่อความโปร่งใสในส่วนของกระทรวงแรงงานครับจากรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายบาดเจ็บ32รายสำหรับผู้บาดเจ็บนั้นซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ก็จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือว่าส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้าง291 บาทต่อ

0: วันสูงสุดไม่เกิน90บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหลักนะครับผ่านหลักของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาท
1: และจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกนะคะทางกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนค่ะงดการเผยแพร่ภาพที่รุนแรงหวั่นว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุและประชาชนในวงกว้างและมีการจัดทีมนะคะเพื่อที่จะเตรียมดูแลเยียวยาด้านจิตใจตลอด24ชั่วโมงโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยบอกว่ากรมสุขภาพจิตนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อหรือว่าแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าภาพที่รุนแรงนอกจากนี้ยังขอหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจจะทำให้เกิดความเครียดทั้งนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นซึ่งก็ประเมินว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายจึงได้เตรียมทีมดูแลสุขภาพจิตใจจำนวน6ทีมจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตหลายแห่งค่ะเพื่อสนับสนุนการดูแลด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชในการดูแลผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ที่มีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: แล้ววันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดอย่างวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนวัดมหานพพารามในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทมที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรกพร้อมกับเริ่มมาตรการให้นักเรียนฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับครูเพื่อหวังให้ช่วยการเสริมสร้างสมาธิในการเรียนและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหานพพารามในพระราชูปถัมภ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569เป็นวันแรกถือเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทมแห่งแรกครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติผู้ว่าชาติชาติบอกกับว่าภาษานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทักษะในอนาคตแต่การเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติต้องคิดให้ดีเพราะมีความซับซ้อนในเรื่องของมาตรฐานต่างๆดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆโดยให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเป็นโรงเรียนสาธิตและทำให้หลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นขึ้นส่วนมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนั้นผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นเพราะมือถือนั้นทำให้เด็กเสียสมาธิและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ก็แจ้งกับครูได้ซึ่งหลายโรงเรียนตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้ว

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงพาดไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: นั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้เรากลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุขเจริญค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคุณครูก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนว่าเด็กๆนะคะเวลาไปตลาดเราเคยซื้อของไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะเด็กๆ เคยซื้ออะไรบ้างเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนคะกลุ่มที่หนึ่งเคยซื้อสินค้าอะไรบ้างคะเวลาเราไปตลาดเราเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้างเคยซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะกลุ่มที่สองอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่สองเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้าง
2: กับข้าว
0: เคยซื้อกับข้าวเคยซื้อผักใช่ไหมคะกลุ่มที่สามล่ะคะกลุ่มที่สามอยู่ไหนคะกลุ่มที่สามอยู่นี่กลุ่มที่สามเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้างคะ
3: ซ
0: ื้
3: อของใช้
0: ใช่ไหมคะกลุ่มที่สี่อยู่ไหนคะกลุ่มที่4เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้างคะ
3: ซ
0: ื้
3: อของก
0: ิน กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มที่5เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรบ้างที่ตลาด
3: ปลา
0: เคยซื้อปลาแล้วก็ผลไม้ใช่มั้ยคะเราซื้อสินค้าอย่างเดียวได้มั้ยคะได้ไหมได้เช่นเดียวกันแต่เรายังมีทางด้านการบริการใช่ไหมคะเด็กๆ เคยเข้ารับบริการในด้านใดบ้างฮะ
4: ตัดผม
0: เป็นบริการไหมคะ
4: เป็น
0: เช่นเดียวกันมีอะไรอีกที่เป็นบริการที่เราเคยใช้บริการ
3: นั่งรถวิน
0: นั่งรถวินใช่การบริการไหมคะ
4: ใช่
0: นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะสินค้าที่เรายกตัวอย่างหรือบริการที่นักเรียนยกตัวอย่างนะคะยังมีเกี่ยวกับการปัจจัยการผลิตด้วยนะคะว่าถ้าเราจะผลิตสินค้าหรือเราจะตั้งร้านตัดผมนั้นนะคะเราต้องมีปัจจัยใดเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะนี่คือจุดประสงค์ในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเด็กๆก็จะต้องทราบนะคะเกี่ยวกับความหมายของปัจจัยการผลิตแล้วข้อที่2เด็กๆก็สามารถจําแนกได้นะคะเกี่ยวกับปัจจัยนะคะประเภทของการผลิตสินค้าและบริการนะคะและข้อที่3ก็คือเห็นประโยชน์นะคะของสินค้าและบริการที่เราเนี่ยใช้นั่นเองนะคะ

0: คุณครูน้ำก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเอ๊ะรูปภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
1: ของเล่น
0: ของเล่นทุกวันนี้ใครยังเล่นของเล่นอยู่บ้างมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเราโตกันแล้วไม่เล่นของเล่นแล้วใช่ไหมคะไม่เล่นแล้วใช่ไหมคะของเล่นเราลองแยกสิว่าเป็นสินค้าหรือบริการ
1: สินค
0: ้
1: า
0: สินค้ามีใครตอบบริการไหมมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะลองตอบคำถามนะคะร่วมด้วยนะคะภายในห้องเรียนได้เลยนะคะต่อมาในภาพที่สองภาพที่สองคือ
1: เชฟ
0: คือเชฟหรือที่เรียกกันว่าคนทำ
1: อาหาร
0: นั่นเองนะคะหรือคนปรุงอาหารใช่ไหมคะเวลาเราไปร้านอาหารต่างๆใช่ไหมคะแสดงว่าคนปรุงอาหารหรือเชฟเนี่ยเป็นสินค้าหรือบริการ
1: บริการ
0: เป็นบริการนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมาอะไรเอ่ย
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋าทุกวันนี้เราใช้กระเป๋าไหมคะ
1: ใช่
0: เราใช้ใช่ไหมคะเรามาโรงเรียนทุกวันเลยเราก็จะใช้กระเป๋าของโรงเรียนนั่นเองนะคะอันนี้คือสินค้าหรือบริการ
1: สินค้า
0: คือสินค้านั่นเองค่ะรูปภาพต่อมาคือ
1: ช่างตัดผม
0: เด็กๆบอกว่าช่างตัดผมเป็นอะไรเอ่ยช่างตัดผม
1: บริการ
0: เป็นบริการเด็กๆเคยไปตัดผมไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็เคยเข้าร้านตัดผมเช่นเดียวกันนะคะเราแยกประเภทแล้วใช่ไหมคะต่อมายังไม่หมดดูจากภาพครูว่านักเรียนน่าจะทราบแล้วแน่ๆเลยคืออะไรเอ่ย
1: คนล้างรถ
0: คนล้างรถนะคะหรือพนักงานล้างรถนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะนำรถยนต์นะคะไปล้างนั่นเองนะคะเป็นสินค้าหรือบริการ
1: บริการ
0: เป็นบริการนั่นเองนะคะเห็นไหมคะสินค้าหรือบริการที่เราดูเมื่อกี้นะคะเราสามารถแยกประเภทได้หรือยัง
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เราสามารถแยกประเภทแล้วนะคะเรารู้จักแล้วว่าสินค้านะคะในรูปภาพหรือบริการในรูปภาพมีอะไรบ้างและเราก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก่อนที่จะดูรูปภาพนั้นๆนั่นเองนะคะแต่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่รูปภาพนะคะเรามีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะเมื่อสักครู่นี้เราดูรูปภาพเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมของเล่นมีอะไรอีกที่เราดูรูปภาพไปกระเป๋าอะไรอีกคะ
2: ช่างต
0: ั
2: ดผม
0: ช่างตัดผมอะไรอีก
1: เชฟ
0: เชฟคนทำอาหารอะไรอีกคะพนักงานล้างรถใช่ไหมคะแล้วคุณน้ำมีคำถามมาถามวันนี้นะคะว่านักเรียนทราบหรือไม่สินค้าและบริการที่อยู่ในรูปเนี่ยผลิตมาจากอะไรใครเป็นผู้ผลิตอย่างรูปภาพแรกเราเห็นเป็นรูปภาพเกี่ยวกับของเล่นมีตุ๊กตาเอ๊ะตุ๊กตาผลิตมาจากอะไร
2: โรงงาน
0: ผลิตมาจากโรงงานนั่นเองนะคะถูกไหมผลิตมาจากโรงงานดังนั้นแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามได้ใช่ไหมคะตุ๊กตาผลิตมาจากโรงงานถูกต้องแต่ตุ๊กตาเนี่ยในตุ๊กตาก็จะผลิตมาจากผ้าใช่ไหมคะนุ่นที่อยู่ด้านในนั่นเองนะคะคำถามต่อมานะคะนักเรียนเคยซื้อสินค้าแบบใดบ้างเราเคยซื้อสินค้าอะไรบ้าง
1: ขนม
0: ขนมอะไรอีกเคยซื้อสินค้าอะไรอีกนอกจากขนม
2: เคร
0: ื่
2: องใช
0: ้
2: ไฟฟ
0: ้
2: า
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำดื่มมีอะไรอีกอุปกรณ์การเรียนมีอะไรอีกนอกจากอุปกรณ์ยารักษาโรคใช่ไหมคะอันนี้คือสินค้านั่นเองนะคะคุณน้ำก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูเช่นนมเราเคยซื้อไหมคะเคยซื้อเคยทานเสื้อผ้าใช่ไหมคะหรือขนมคะขนมเค้กต่างๆใช่ไหมคะที่เราเคยซื้อรับประทานกันในตอนไหน
1: ตอนกลางวัน
0: นั่นเองนะคะ เรารู้แล้วเราแยกประเภทได้แล้วนะคะต่อมาเรารู้แล้วว่าสินค้าเนี่ยเราเคยเลือกแบบใดซื้อแบบใดใช่ไหมคะต่อมานักเรียนเคยพบบริการแบบใดบ้างที่นอกเหนือจากที่คุณครูเนี่ยยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำยกตัวอย่างเกี่ยวกับพนักงานล้างรถใช่ไหมคะได้รับบริการเกี่ยวกับช่างตัดผมเกี่ยวกับคนปรุงอาหารถูกไหมคะแล้วนักเรียนเคยได้รับบริการด้านใดบ้างนอกจาก3อย่างนี
1: ้พนักงานเซเว
0: ่นพนักงานร้านสะดวกซื้อได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นเดียวกันอะไรอีกเมื่อกี้ครูเห็นตอบอีกร้านนวดได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันร้านนวดแผนไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะมีอะไรอีก
2: รถโดยสาร
0: รถประจำทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะก็จะมีช่างตัดผมมีรถประจำทางที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้ตอบไปนะคะและรูปภาพต่อมาคือคนที่ส่งของพัสดุต่างๆใช่ไหมคะขนส่งต่างๆอันนี้ก็คือการบริการเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะเพราะเหตุใดจึงต้องมีการผลิตสินค้าและบริการทำไมเราต้องผลิตสินค้าและทำไมต้องมีคนบริการในด้านต่างๆเพื่อนบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช่อย่างเช่นการบริการบางคนไม่มีรถส่วนตัวสามารถโดยสารโดยรถประจำทางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ประชาชนหรือว่าให้แก่มนุษย์ด้วยนั่นเองนะคะแนวคำตอบของคุณครูนะคะก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะที่มนุษย์เนี่ยมีความต้องการแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าหรือว่าเลือกใช้บริการได้นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนเลยนะคะเรายกตัวอย่างได้แล้วว่าสินค้าคืออะไรบริการคืออะไรแต่เรารู้ความหมายหรือยังคะแล้วรู้ความหมายหรือยัง
1: ย
0: ังไม่รู้ความหมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเรียนรู้ไปกับพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะหัวข้อแรกเลยนะคะคือสินค้าสินค้านะคะคือสิ่งที่ผลิตขึ้นมาและสามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเช่นน้ำดื่มต้องผลิตมามั้ยคะน้ำดื่มต้องผลิตมาผลิตมาจากไหนเอ่ยฮะผลิตมาจากไหนคะโรงงานใช่ไหมคะที่ผลิตน้ำดื่มถูกไหมคะกว่าจะเป็นสินค้ามาวางจำหน่ายได้ในท้องตลาดก็ต้องผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะต่อมาสินค้าก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นเสื้อผ้านะคะรถจักรยานยนต์นะคะผลไม้นะคะหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆครีมทาผิวนะคะแล้วก็ยารักษาโรครวมถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะสินค้าเหล่านี้เราจะใช้อะไรซื้อมาได
1: ้
0: เราต้องใช้เงินใช่ไหมคะซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะแล้วบริการต้องใช้ไหมลูกเราไปล้างรถเราต้องจ่ายเงินไหมคะ
1: จ
0: ่ายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการบริการเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกได้นั่นเองนะคะเลือกในสิ่งที่เรานะคะพึงพอใจนะคะเหมือนสินค้าเหมือนกันสินค้าอาจจะมีหลากหลายนะคะผลิตภัณฑ์เราก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของเรานะคะในด้านบริการนะคะก็คือการผลิตที่ให้ประโยชน์ในด้านอำนวยความสะดวกความสบายนั่นเองนะคะเหมือนคุณน้ำยกตัวอย่างไปรถประจำทางใช่ไหมคะก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นบางคนมารถรับส่งใครมารถรับส่งบ้างเอ่ยรถรับส่งตอนเช้าๆเลยมีไหมเอ่ยในห้องมี1คน2คนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับบริการเช่นเดียวกันนะคะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเวลานักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะนี่ครูน้ำก็มีรูปภาพมาให้ดูนะคะก็จะมีช่างตัดผมเวลานักเรียนไม่สบายนักเรียนไปไหนเอ่ยไปไหนคะ
1: ไป
0: โรงพยาบาลไปหาหมออันนี้ก็คือการบริการไม่เอ่ย เป็นการบริการรถโดยสารประจำทางนะคะพนักงานส่งของนะคะคน

0: ิร์ฟอาหารรวมถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นการบริการเช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีการบริการและมีสินค้าเกิดขึ้นนะคะจึงเกิดปัจจัยการผลิตเกิดขึ้นนะคะเหมือนที่ครูน้ำบอกเลยว่าสินค้าเวลาเราจะผลิตสินค้าได้เราจะต้องมีอะไรก่อนอันดับแรก
1: เราจะต้องมี
0: อะไรเอ่ยกลุ่มที่สองบอกว่าเราจะต้องมีอะไรคะ
1: เงิน
0: เราจะต้องมีเงินใช่ไหมเอ่ยอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จะต้องมีเงินในการผลิตสินค้าหรือตั้งร้าน1ร้านเพื่อให้คนเข้ามาใช้บริการถูกต้องไหมคะแต่ปัจจัยการผลิตนะคะคือทรัพยากรต่างๆที่ผู้ผลิตนะคะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการจะแบ่งออกทั้งหมด4ประเภทนะคะ4ประเภทมีอะไรบ้างประเภทแรกเลยก็คือที่ดินเมื่อเราจะผลิตสินค้า1อย่างเราก็จะต้องมีที่ดินบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีที่ดินจะทำยังไงดีถ้าเราไม่มีที่ดินจะทำยังไงดีเอ่ยทำไงดีคะเพื่อนบอกว่าซื้อที่ดินแต่ที่ดินนั้นน่ะมันมีราคาแพงเราสามารถเช่าพื้นที่ได้ไหมคะ
1: ได้
0: เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถเช่าพื้นที่นะคะเพื่อนะคะผลิตสินค้าหรือบริการได้นะคะภาพต่อมาเลยก็คือแรงงานนะคะต่อมาก็คือทุนนะคะและภาพสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายทั้ง4อย่างนี้นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ที่ดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดินนะคะก็คือทรัพยากรที่มีอยู่ภายใต้พื้นดินก็อย่างเช่นแร่นะคะป่าไม้ต่างๆเหมือนที่ครูน้ำบอกถ้าเราไม่มีที่ดินเราทำยังไงได
1: ้เช่า
0: ที่ดินได้อย่างเช่นคุณครูน้ำอยากจะทำสินค้าคือกล้วยฉาบแต่ครูน้ำไม่มีที่ดินครูน้ำทำยังไงดี
1: เช
0: ่าที่ดินใช่ไหมคะเพื่อมีพื้นที่เหล่านั้นในการผลิตอะไรเกิดขึ้นผลิตสินค้าก็คือกล้วยฉาบที่ครูน้ำจะทำนะคะต่อมานอกจากที่ดินแล้วคือแรงงานนะคะแรงงานครูน้ำมีที่ดินอย่างเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีที่ดินแล้วใช่ไหมคะต่อมาแรงงานผู้ที่ใช้แรงงานและผู้ที่ใช้ความคิดหรือสติปัญญาเช่นใครบ้างก็คือกรรมกรพนักงานต่างๆนั่นเองนะคะก็คือแรงงานนั่นเองเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำมีที่ดินและครูน้ำเช่าถูกไหมข้อที่สองใครจะเป็นแรงงานล่ะใครเป็นแรงงานดีใครเอ่ยใครเอ่ยคือใครคือตัวเรานั่นเองคือตัวคุณครูนั่นเองใช่ไหมคะเป็นแรงงานในการลงมือทำนะคะสินค้าเหล่านั้นนะคะต่อมาทุนนะคะเหมือนที่เด็กๆตอบไปว่าคือเงินตั้งแต่แรกใช่ไหมเงินก็ถูกต้องแต่ทุนนะคะในความหมายของปัจจัยการผลิตก็คือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการดังนั้นแล้วครูน้ำจะผลิตกล้วยฉาบครูน้ำต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ย
1: ครูน้ำต้องเตรียมกล้วย
0: มีกล้วยหนึ่งอย่างเลยมีอะไรอีกมีน้ำมันมีอะไรอีกมีกระทะมีอะไรอีกคะมีเตาแก๊สมีอะไรเอ่ยมีตะหลิวใช่ไหมคะอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ของใครเอ่ย
1: ของ
0: ครูน้ำเองใช่ไหมคะก็คือทุนนั่นเองถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าครูน้ำไม่ได้ขายสินค้าแต่ครูน้ำเปิดร้านล้างรถล่ะครูน้ำต้องเตรียมอะไรบ้างร้านล้างรถอุปกรณ์ที่ฉีดน้ำใช่ไหมคะน้ำยาล้างรถอะไรอีกเอ่ยอะไรคะฟองน้ำล้างรถใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าสินค้ากับบริการอาจจะมีการลงกัดอาจจะมีทุนนะคะที่แตกต่างกันในด้านวัสดุอุปกรณ์นะคะต่อมาเลยข้อสุดท้ายนะคะผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อนำเอาปัจจัยต่างๆนะคะ

0: าผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำเปิดร้านขายกล้วยฉาบใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นผู้จัดการในงานนี้คือครูน้ำแต่ถ้าครูน้ำเป็นพนักงานล้างรถแสดงว่าพนักงานล้างรถมีใครดูแลอีกหนึ่งคนลูก
1: ผู้ประกอบ
0: คือผู้ประกอบการถูกไหมคะดังนั้นแล้วเรารู้แล้วนะคะว่าปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยเราลองทวนซิปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเลยหนึ่งเลยทรัพยากรคืออะไร
1: ที
0: ่ดินใช่ไหมคะสองเลยคือ
1: แรงงาน
0: แรงงานสามคือ
1: ท
0: ุนสี่คือ
1: ผู้ประกอบการ
0: นั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถตอบคำถามได้นั่นเองนะคะที่คุณน้ำถามเพราะเหตุใดจึงต้องมีการผลิตสินค้าและบริการจำได้ไหมเอ่ยรู้หรือยังว่าทำไมต้องผลิตสินค้าและบริการเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ใครเอ่ย
1: มนุษย
0: ์แก่มนุษย์นะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะแต่ละพื้นที่ก็มีทรัพยากรแตกต่างกันด้วยนะคะจึงเกิดการผลิตนะคะเพื่อตอบสนองที่มีความแตกต่างกันเพราะในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะอย่างเช่นบางพื้นที่อาจจะปลูกผลไม้ชนิดนี้เยอะก็อาจจะนำมาผลิตเป็นสินค้าแปรรูปได้นั่นเองนะคะต่อมาคำถามที่สองนะคะสินค้าและบริการประเภทต่างๆสร้างขึ้นโดยการใช้ปัจจัยใดบ้างปัจจัยใดบ้างเราเรียนไปแล้วเรายกตัวอย่างทวนไปแล้วเมื่อกี้มีปัจจัยอะไรบ้างเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่1บอกว่ามีที่ดินเดี๋ยวเราดูซิว่ามีที่ดินจริงไหม1เลยคือที่ดิน2คือ
1: แรงงาน
0: 3คืออะไรเอ่ย3คือทุนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามตามไปด้วยได้เลยนะคะอันที่4คือ
1: ผ
0: ู้ประกอบการนะคะอันนี้คือปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะที่จะต้องคำนึงถึง4ประเภทนี้นั่นเองถ้าเราไม่มีที่ดินล่ะเราจะไปขายของหรือเราจะไปตั้งร้าน1ร้านได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างจะประกอบและมีความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะทั้ง4ประเภทนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแยกประเภทอีก1รอบนะคะอะไรเอ่ยสินค้าหรือบริการนะคะเราลองแยกประเภทก่อนนะคะอะไรเอ่ย
1: บริการ
0: บริการคือรูปภาพอะไรเอ่ย
1: ร้านสรรพสินค
0: ้าร้านสรรพสินค้านั่นเองเป็นด้านบริการบริการต้องใช้ปัจจัยการผลิตไหมคะ
1: ใช
0: ้ใช้ถูกต้องไหมคะใช้กี่ข้อมี4ข้อใช้กี่ข
1: ้
0: อ4ข้อนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะภาพต่อมาภาพอะไรเอ่ย
1: ต้มยำกุ้ง
0: เพื่อนบอกว่าต้มยำกุ้งใช่ต้มยำกุ้งไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่คืออะไรเอ่ย
1: ผ
0: ัดไทยนั่นเองผัดไทยเป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอาหารเป็นสินค้าหรือบริการ
1: เป
0: ็นสินค้านั่นเองใครเคยทานบ้างเอ่ยโอ้เคยทานทั้งห้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางเคยทานไหมเอ่ยเอามือลงค่ะต่อมารูปภาพต่อมาคือไหนลองดูรูปภาพสิเพื่อนกลุ่มที่1ตอบว่าไปรษณีย์กลุ่มอื่นมีตอบนอกเหนือจากนี้ไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเรามองเป็นรูปภาพเดียวกันเลยถูกไหมเป็นสินค้าหรือบริการ
1: เป็นบริการ
0: เป็นบริการนั่นเองเวลานักเรียนเข้าไปรับบริการนะคะเราก็ต้องทำตัวยังไงทำตามขั้นตอนต่างๆใช่ไหมคะในผู้รับบริการส่วนผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็จะให้บริการนะคะในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะต่อมาภาพอะไรเอ่ย
1: คอมพิวเตอร์

0: บ้านใครมีคอมพิวเตอร์บ้างโอ้มีหลายบ้านมากๆเลยใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เอาไว้ทำอะไรเอ่ยอ่ะเอามือลงค่ะฮะเอาไว้ศึกษาหาข้อมูลหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ไหมคะอ่ะเป็นสินค้าหรือบนเป็นสินค้านั่นเองที่เด็กๆมีความต้องการเห็นไหมคะบางบ้านมีไม่เอ่ยบ้านใครยังไม่ได้ซื้อมีไม่เอ่ยก็มีใช่ไหมคะในที่นี้ใช่ไหมอ่ะต่อมาภาพต่อมาคืออะไรเอ่ยมีคืออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะอุปกรณ์การเรียนเป็นสินค้านั่นเองนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้กันนั่นเองคุณน้ำเห็นบนโต๊ะมีปากกาใช่ไหมคะมีปากกาต่างๆมีปากกาน้ำเงินปากกาแดงก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เราจะต้องใช้ในการเรียนนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วภาพอะไรคะ
1: โรงแรม
0: จ้าคืออะไรเอ่ยที่พักใช่ไหมคะคือด้านบริการเวลานักเรียนไปท่องเที่ยวที่ไหนใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเข้าใช้พักนะคะที่พักแห่งนี้ได้นะคะก็นักเรียนก็จะเข้าไปรับบริการนะคะในที่นี้อ่ะเราสามารถแยกได้แล้วว่าสินค้าคืออะไรนะคะบริการคืออะไรแล้วสินค้าและบริการเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตกี่ปัจจัยเอ่ย4ปัจจัยใช่ไหมคะขาดได้ไห
1: ม
0: ปัจจัยที่1ปัจจัยเดียวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องควบคู่ทั้งหมด4ปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้นะคะเกี่ยวกับสินค้าและบริการรวมถึงปัจจัยการผลิตนักเรียนสามารถเรียนรู้และจำแนกได้นะคะต่อมาเราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัตินะคะในขั้นปฏิบัติวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตนั่นเองนะคะเราเรียนหรือยังปัจจัยการผลิตเรียนยังเรียนแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำชี้แจงกันนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะ 1. ให้นักเรียนสังเกตภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตค่ะส่วนคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะ 1. ให้นักเรียนสังเกตภาพและวิเคราะห์ปัจจัยในการผลิต 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหน้าตาของใบงานในวันนี้ค่ะอันนี้คือหน้าตาของใบงานที่1 นะคะเด็กๆนะคะจะได้รับแล้วนะคะใบงานของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่3ค่ะหน้าที่3ของแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในหน้าที่3นะคะเจอไม่เอ่ยเจอใช่ไหมคะใบงานจะอยู่ในหน้าที่3นะคะคือใบงานที่1ของเรานะคะคำชี้แจงบอกว่าให้สังเกตภาพใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตภาพดูสิคะว่าคือภาพอะไรเอ่ยนักเรียนลองสังเกตภาพดู
1: ชาวนา
0: ภาพนะคะสังเกตภาพภาพจะอยู่ตรงกลางนะคะคือภาพชาวนาใช่ไหมคะแล้วเราให้สังเกตภาพอย่างเดียวไม่เอ่ยไม่ได้ให้สังเกตภาพอย่างเดียวคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์ด้วยว่าจากภาพเกี่ยวข้องกับอะไรในปัจจัยการผลิตนะคะ

0: ัวข้อแรกคืออะไรเอ่ย
1: ที
0: ่
1: ด
0: ินที่ดินที่ดินทำไมเอ่ยที่ดินทำไมคะที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตไหมคะ
1: เป็น
0: แสดงว่าชาวนาจะต้องมีอะไรลูกมีที่ดินหรือว่าที่นานั่นเองนะคะนักเรียนสามารถทำไปได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำใบงานที่1ไปกับพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในข้อที่1นะคะคือที่ดินแสดงว่าชาวนาก็จะมีพื้นที่ใช่ไหมคะในการทำนาถ้าชาวนาไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองทำยังไงดีคะก็เช่าที่นาได้นะคะข้อที่1นะคะเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะใครเขียนข้อที่1เรียบร้อยแล้วบ้างต่อมาค่ะต่อมาในข้อที่2ข้อที่2จะเป็นแรงงานเห็นไหมเอ่ยข้อที่2จะเป็นแรงงานนะคะแรงงานคือใครเนี่ยแรงงานคือใครแรงงานคือใครลูกชาวนานั่นเองนะคะแรงงานก็คือชาวนานะคะข้อที่2คือแรงงานเพื่อนๆตอบแล้วนะคะในห้องเรียนนะคะตอบว่าชาวนาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะนะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ข้อที่2ใครเสร็จแล้วบ้างมีใครยังไม่เสร็จไหมคะข้อที่3ได้ยังเอ่ยข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่3คือทุนชาวนาเนี่ยจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่เป็นทุน
1: ที
0: ่เกี่ยวเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะมีอะไรอีกนอกจากเกี่ยวเกี่ยวข้าวพันเมล็ดพันธุ์ข้าวใช่ไหมคะที่ชาวนาจะต้องเตรียมถูกไหมคะอันนี้คือทุนมีเกี่ยวเกี่ยวข้าวแล้วนะมี2 อย่างใช่ไหมคะเกี่ยวเกี่ยวข้าวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวข้อที่3นะคะถึงข้อที่3แล้วนะใครไม่ทันข้อไหนบ้างมีไม่เอ่ยต่อมาข้อสุดท้ายผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือใครเรามีพื้นที่เป็นของตัวเองนะเราอย่าลืมแสดงว่าผู้ประกอบการก็คือ
1: เ
0: ราคือเราก็คือเจ้าของอะไร
1: เจ้าของนา
0: เจ้าของนาหรือเจ้าของที่นานั่นเองเหมือนเพื่อนกลุ่มที่2ตอบนะคะใครยังไม่ถึงข้อที่4บ้างมีไหมเอ่ยทุกคนถึงข้อที่4แล้วนะคะนักเรียนปลายทางถึงข้อที่4หรือยังนะคะอย่าลืมนะข้อที่4เจ้าของนาหรือเจ้าของที่นานั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วนะคะมีใครสงสัยตรงไหนมีไหมคะใครไม่ทันข้อไหนบ้างใครไม่ทันข้อ1ไม่หนูไม่ทันข้ออะไรคะ
2: ข้อ1ข้อ
0: 1ข้อ1เมื่อสักครู่นี้ข้อ1ที่ดินเราตอบว่าอะไรกันคะ
1: ไร่นา
0: ก็จะต้องมีพื้นที่เกษตรกรหรือไร่นาเพื่อนก็จะตอบว่าไร่นาข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่2แรงงานใช่มั้ยคะแรงงานคือคือชาวนาข้อที่2คือชาวนาค่ะใครไม่ทันข้อไหนอีกข้อ3ใครมีไม่ทันมีไหมคะข้อ4มีไหมเอ่ย

0: บนะทุนคืออะไรเพื่อนไม่ทันข้อที่3ทุนเราคืออะไรลูก
1: เขียวเกี่ยว
0: เขียวเกี่ยวข้าวแล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวใช่ไหมคะข้อที่3นะลูกนะใครไม่ทันข้อที่4บ้างมีไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะว่าเราทำกิจกรรมพร้อมกันแล้วนะคะแนวคำตอบจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบในแนวคำตอบได้เลยนะคะแนวคำตอบนะคะปัจจัยแรกเลยก็คือที่ดินนะคะแนวคำตอบของคุณครูในวันนี้ก็คือพื้นที่นานะคะเพื่อทำการเกษตรนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะกลุ่มที่3ค่ะตรวจสอบหรือยังคะตรวจสอบตามแนวคำตอบนะคะต่อมาค่ะแรงงานชาวนาถูกต้องไหมคะเราตอบถูกใช่ไหมคะต่อมาทุนมีอะไรบ้างก็จะมีเม็ดพันธุ์ข้าวนะคะมีต้นกล้ามีน้ำมีปุ๋ยนั่นเองนะคะถ้าใครตอบไม่ครบถ้วนนะคะนักเรียนก็สามารถเติมลงไปได้เลยนะคะต่อมาผู้ประกอบการก็คือเจ้าของที่นาหรือเจ้าของนาที่เราตอบกันไปนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะเติมในสิ่งที่เด็กๆนะคะยังไม่ได้เขียนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเติมในสิ่งที่เรายังไม่ได้เขียนได้นะคะนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบของเด็กๆดูนะคะนักเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีใครยังไม่ได้ตรวจสอบไหมเอ่ยกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะกลุ่มที่2เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2อยู่ไหนคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะกลุ่มที่4เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถนะคะเขียนความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตสินค้าได้นั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันวันนี้เราเรียนกี่หัวข้อคะกี่หัวข้อเอ่ยจำได้ไหมมี2หรือ3เอ่ย3หัวข้อเราเรียนสินค้า1หัวข้อเรียนอะไรอีกหัวข้อที่2บริการหัวข้อที่3คือปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะในด้านสรุปบทเรียนนะคะสินค้าก็คือสิ่งที่ผลิตขึ้นและสามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้ก็คือสินค้าที่เราได้ยกตัวอย่างกันไปนั่นเองนะคะต่อมาบริการคือการผลิตที่ใช้ประโยชน์ในด้านอำนวยความสะดวกความสบายนั่นเองและหัวข้อที่3ที่เด็กๆตอบกันไปก็คือปัจจัยการผลิตนะคะก็คือทรัพยากรต่างๆที่ผู้ผลิตนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการได้แก่ที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนและร่วมกันสรุปในวันนี้แล้วนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการค่ะสิ่งที่ต้องตีค่ะในครั้งหน้าก็คือใบงานที่2เรื่องเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมนะคะเตรียมใบงานที่2ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่ครับอยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
1: อันดันๆๆๆแล้วเอาหยัง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม

0: ม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.de.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมบริเวณคุ้งน้ำรูปเกือกม้านอกเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยในก่อนสมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานที่ซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูวัดซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแรงประดับปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรได้ร่ายรำต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการก่อสร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆภายในตัววัดเช่นพระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปพระอัฏฐาธารสในพุทธศตวรรษที่21สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินหัวเมืองเหนือจนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็นหัวเมืองชายแดนทางภาคเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของการขยายอำนาจทางการเมืองในครั้งนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงสร้างพระปรางประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงโดยมีจุดประสงค์ในเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นหลักเขตแดนทางภาคเหนือแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันนะครับวันนี้นะครับพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดานะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงแรกของปีการศึกษานี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในภาคเรียนที่1นี้นะครับเราจะเรียนทั้งหมดกี่หน่วยและแต่ละหน่วยนะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหน่วยที่1นะครับก็จะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนนะครับแล้วก็การบวกการลบคูณหารเศษส่วนนั่นเองครับต่อไปนะครับสำหรับหน่วยที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทศนิยมและการบวกลบคูณหารทศนิยมครับหน่วยสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่1นี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นนั่นเองครับวันนี้นะครับนักเรียนโรงเรียนต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางก็คงจะพร้อมในการเรียนชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันก่อนโดยนะครับคำชี้แจงนะครับอันนี้ก็จะฝากไปยังคุณครูปลายทางนะครับให้ช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับอาจจะแบ่งนะครับเป็นแก๊งออฟโฟนะครับกลุ่ม4ถึง6คนก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะครับโดยนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีผู้นำผู้บันทึกผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประสานงานนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จะได้หน้าที่นะครับที่แตกต่างกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการแจกบัตรภาพแสดงปริมาณเค้กนะครับกลุ่มละ1ชุดคุณครูนะครับก็ช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้ช่วยกันเลือกบัตรภาพที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันพร้อมบอกเหตุผลและบอกเศษส่วนที่แสดงปริมาณเค้กของแต่ละภาพนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็สามารถนะครับสังเกตบัตรภาพนะครับเค้กที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีบัตรภาพนะครับนักเรียนก็สามารถสังเกตได้จากบนสไลด์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกำหนดให้บริเวณส่วนที่แรงเงาแสดงปริมาณเค้กที่เหลืออยู่นะครับจากภาพบัตรภาพที่ครูได้แจกไปนะครับก็จะแจกไปทั้งหมด8แผ่นนะครับก็ให้นักเรียนได้สังเกตนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับได้เลือกบัตรภาพที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันพร้อมบอกเหตุผลแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกเศษส่วนที่แสดงปริมาณเค้กของแต่ละภาพนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถนำบัตรภาพออกมาแล้วก็สังเกตได้เลยครับเชิญเลยครับก็จะให้เวลานะครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับนักเรียนก็สามารถช่วยกันได้นะครับแต่ละคนนะครับลองสังเกตนะครับว่ามีบัตรภาพใดบ้างนะครับที่แสดงปริมาณเค้กที่เท่ากันแล้วก็แยกออกมานะครับแยกออกมาแล้วนักเรียนจะต้องระบุให้ได้ด้วยนะครับว่าเศษส่วนนั้นนะครับแสดงปริมาณเค้กนะครับเป็นเศษส่วนเท่าใดนะครับบัตรภาพแสดงเศษส่วนเท่าใดก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับในวันนี้สังเกตนะครับจากหลายๆกลุ่มโอ้ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็แยกออกมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนปลายทางก็คงจะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยกันเลยนะครับ

0: ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะครับใครดีนะครับจะเป็นคนบอกคุณครูว่าบัตรภาพได้บ้างนะครับที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันจะเป็นใครดีครับขออาสาหนึ่งคนเอาเป็นอภิสราก็ได้นะครับเดี๋ยวให้อภิสราตอบมีบัตรภาพอะไรบ้างครับตอบได้เลยครับ
1: ลูกอันที่1แล้วก็อันที่2กับอันที่5แล้วก็6แล้วก็8ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีภาพที่1ใช่ไหมครับมี2มี5 6แล้วก็8นะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกันกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตไปพร้อมกันนะครับทีนี้นี่นะครับที่เพื่อนบอกถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับก็จะมี1 2 5 6แล้วก็8นะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับบอกว่าแต่ละภาพนะครับแสดงเศษส่วนเป็นเท่าใดนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนะครับบัตรภาพที่1นะครับเค้กนะครับก้อนนี้นะครับถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับนักเรียน
2: 2
0: ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วแรงเงานะครับมา1ส่วนแรงเงา1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนนะครับแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากนะครับเป็นเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับขอตัวแทนอีก1คนบอกคุณครูได้ไหมครับว่าภาพที่2น่าจะแสดงเศษส่วนเท่าไหร่ครับเด็กชายสรวิทย์นะครับตอบได้เลยครับ
3: 3ส่วน6ครับ
0: เศษ3ส่วน6นะครับตอบต่อเลยครับภาพที่5นะครับ
3: เศษ2ส่วน4ครับ
0: เศษ2ส่วน4นะครับภาพที่6ครับ
3: เศษ4ส่วน8
0: เศษ4ส่วน8นะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพที่8เป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: เศษ3ส่วน6ครับ
0: เป็นเศษ3ส่วน6นั่นเองนะครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเช่นเดียวกับเพื่อนๆนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจะเท่ากับเศษ3ส่วน6นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเศษส่วนนี้ไหมครับ
2: เห็นค
0: ่
2: ะ
0: เป็นยังไงครับนักเรียน
4: ตัวเศษมีค่าน้อยตัวส่วนมีค่ามากกว่าตัวเศษ2เท่าครับ
0: ตัวส่วนก็คือ6ใช่ไหมครับมีค่ามากกว่าตัวเศษเป็น2เท่าหรือพูดอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือตัวเศษใช่ไหมครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวตัวอะไรลูก
2: ต
0: ัวส่วนนะครับตัวส่วนก็ลองสังเกตนะครับเศษ2ส่วน4 2ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ4นะครับเศษ4ส่วน8นะครับ4ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ8เศษ3ส่วน6 3ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ6ดังนั้นเศษส่วนนะครับที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ตัวเศษนะครับจำไว้เลยนะครับตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะครับทีนี้ครูขอให้นักเรียนนะครับช่วยบอกเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2อีกสัก2จำนวนให้กับคุณครูไหมครับว่าน่าจะเป็นจำนวนอะไรครับเป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 5ส่วน10นะครับอันนี้นักเรียนอาจจะดูจากความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเป็น1 2 3 4ตัวเลขต่อไปก็น่าจะเป็น5นะครับก็เป็นเศษ5ทีนี้นะครับ5เป็นครึ่งหนึ่งของ10ใช่ไหมครับดังนั้นตัวส่วนก็น่าจะต้องเป็น10คุณครูขออีก1จำนวนได้ไหมครับ
2: เป
0: ็
2: นเศษ
0: 6
2: ส
0: ่
2: วน
0: 12เป็นเศษ6ส่วน12นะครับเศษ6ส่วน12เศษ6ส่วน12นะครับจริงๆก็ยังมีหลายจำนวนนะครับที่ไม่ใช่แค่เศษ5ส่วน10และเศษ6ส่วน12นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับครูให้นักเรียนยกตัวอย่างมาแค่2จำนวนนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนะครับที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เมื่อกี้นะครับที่ครูได้

0: สอนนักเรียนไปนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวเศษจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ
1: ตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งนึง
0: จะมีค่าเป็นครึ่งนึงของตัวส่วนนะครับหรือตัวส่วนจะมีค่าเป็น2เท่าของตัวเศษนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวันนี้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับก็เราจะเรียนนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับอาจจะต้องให้เหตุผลแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับแนวคิดของตนเองด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโดยนะครับครูจะแจกตัวนับรูปวงกลมกลุ่มละ9อันนะครับพร้อมกับกรรไกรนะครับจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในการหาครึ่งของ1 3และ5นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถนำกระดาษรูปวงกลมนะครับออกมาได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับหยิบออกมาได้เลยนะครับทีนี้นะครับคุณครูมีคำถามนะครับนักเรียนหยิบนะครับกระดาษรูปวงกลมที่ครูได้แจกให้นะครับออกมา1รูปนะครับหยิบออกมาได้เลยครับทีนี้แล้วครูถามนักเรียนว่าครึ่งนึงของ1เนี่ยหาได้อย่างไรบอกครูได้ไหมครับว่าครึ่งนึงของกระดาษรูปวงกลมเนี่ยเราจะหาได้ยังไง
1: ตัดเป็นครึ่งค
0: ่ะเราก็จะทำการพับครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งออกมานั่นเองนะครับก็คือมีกระดาษรูปวงกลม1รูปนะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันนั่นเองนะครับนักเรียนลองพับครึ่งแล้วก็ตัดออกมาได้เลยครับตัดออกมาได้เลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางครับแค่1รูปนะครับแค่1รูปก่อนนะแค่1รูปก่อนนะครับนักเรียนกลุ่มใดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกมือขึ้นครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามือลงได้ครับทีนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าเมื่อแบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันนะครับจะได้ออกมาเป็นกี่ชิ้นครับนักเรียน2ชิ้นนะครับซึ่งเป็นครึ่งนึงถูกต้องไหมครับครึ่งนึงของ1ถ้าแสดงเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอ่ยรู้ไหม
1: เศษ1ส่วน2
0: รู้ไหมครับเศษอะไรนะ
1: เศษ
0: 1ส่วน2นะครับนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเป็นเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับถูกต้องแล้วนะครับครึ่งนึงของ1นั้นก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวมาปฏิบัตินะครับกิจกรรมในการแบ่งครึ่งของ3บ้างนะครับครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนหาครึ่งหนึ่งของ3นั่นเองครับนักเรียนครับครึ่งหนึ่งของ3หาได้อย่างไรครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนครึ่งหนึ่งของ3นักเรียนก็จะต้องแบ่ง3เป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนแบ่ง3ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแล้วเดี๋ยวนักเรียนตอบคุณครูนะครับว่าครึ่งหนึ่งของ3คือจำนวนใดครับนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับได้ไหมครับ3ใช่ไหมตอนแรกเป็น3นี่เราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันก่อนอื่นเราแบ่งอะไรก่อน
2: แบ่งคร
0: ึ่
2: งวงกลม
0: แบ่งรูปวงกลมออกก่อนใช่ไหมครับก็แบ่งออกมาเป็นกองหนึ่งแบ่งฝั่งนู้นเป็นกองหนึ่งใช่ไหมนักเรียนก็ทำการพับครึ่งแล้วก็ตัดใช่ไหมครับดังนั้นส่วนนี้จะแยกไว้ตรงไหน
2: ตรงนี้
0: ตรงนี้นะอีกส่วนนึงก็แยกไว้ตรงนี้ก็จะได้ออกเป็นทั้งหมด2กองใช่ไหมครับ

0: กลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยครับตอนนี้นักเรียนก็หาครึ่งหนึ่งของ3ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางบอกคุณครูหน่อยครับว่าครึ่งหนึ่งของ3เป็นจำนวนเท่าไหร่ครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนแบ่ง3ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับนักเรียนจะสังเกตจากที่ครูได้ให้นักเรียนปฏิบัติก็คือเป็นรูปวงกลมนะครับ3รูปนักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้1กับเศษ1ส่วน2นั่นเองครับดังนั้นครึ่งหนึ่งของ3คือ1เศษ1ส่วน2ครับต่อไปนะครับให้หาครึ่งหนึ่งของ5ครับอันนี้น่าจะปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับว่ามีพื้นฐานในการแบ่งครึ่งของ3แล้วครับใครเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยโอ้โหนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้มีเสร็จไปแล้ว1กลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางครับเป็นยังไงบ้างครับแบ่งเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับครึ่งหนึ่งของ5เท่ากับเท่าไรนะครับนักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างจากกิจกรรมก่อนหน้านี้แล้วนะครับนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังยกมือเลยได้ยังได้แล้วนะครับกลุ่มนี้ได้แล้วบอกครูไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของ5หาได้อย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับครึ่งหนึ่งของ5หาได้อย่างไรครับนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของ5ได้จำนวนเท่าไหร่ครับจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนบางกลุ่มทำแล้วนะครับก็คือเป็นการแบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนั่นเองครับเมื่อแบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้เท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนก็แบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มซึ่ง1กลุ่มนะครับขอโทษครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้กลม2รูปกับเศษ1ส่วน2นั่นเองครับดังนั้นครึ่งหนึ่งของ5คือ2เศษ1ส่วน2ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เราจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับในที่นี้จะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมพิจารณาไปกับคุณครูนะครับในการเปรียบเทียบเศษ3ส่วน8กับเศษ1ส่วน2และเศษ5ส่วน8กับเศษ1ส่วน2นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ร่วมตอบคำถามไปพร้อมกันได้เลยนะครับทีนี้คุณครูมีคำถามถามนักเรียนว่าเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับเศษเท่าใดนะครับส่วน8ครับตอบได้เลยครับ
1: เท่ากับเศษ4ส่วน8
0: เท่ากับเศษ4ส่วน8เก่งมากๆเลยนะครับทำไมถึงเป็นเศษ4ส่วน8นักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ว่าถ้าเกิดอะไรจะเท่าเศษ1ส่วน2ตัวส่วนม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: ค่าเป็น
0: 2
1: เท่า
0: เป็นสิ่งที่เรานะครับได้เรียนกันไปใช่ไหมครับก็คือเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั้นนะครับตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน8นะครับถามว่าเศษ4ส่วน8นั้นมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วนะครับการเมื่อนักเรียนนะครับได้สังเกตนะครับตัวเศษเนี่ยจาก1เปลี่ยนเป็น4นะครับก็คือการนํา1มาคูณกับ4ใช่มั้ยครับดังนั้นนะครับเมื่อเราจะเปลี่ยนตัวเศษให้เป็น4นะครับโดยการคูณด้วย4ตัวส่วนเราก็ต้องทําการคูณด้วย4ไปด้วยนะครับเราจะทําการคูณ4ไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจึงมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน8นั่นเองครับต่อไปนะครับเราสามารถเขียนเศษ4ส่วน8บนเส้นจำนวนได้อย่างไรครับเพราะเหตุใดด้วยนักเรียนบอกได้ไหมครับ
1: เอาเศษ4ส่วน8ไว้ตรงกลาง
0: นักเรียนบอกว่าเอาเศษ4ส่วน8ไว้ตรงกลางเราจะแบ่งนะครับแบ่งระยะ1หน่วยนะครับจาก0ถึง1เนี่ยออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะครับหลายคนจะเดี๋ยวจะเริ่มคูณแล้วนะครับว่าเส้นจำนวนมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็น0จนไปถึง1นะครับแล้วเราก็จะทำการแบ่งออกเป็น8ส่วนนะครับทีนี้นะครับก็จะเริ่มจาก0นะครับแล้วก็เป็นเศษ1ส่วน8เศษ2ส่วน8เศษ3ส่วน

0: 8นะครับไปเรื่อยๆนะครับเศษ7ส่วน8แล้วก็สุดท้ายเป็นเศษ8ส่วน8หรือ
1: 1
0: หรือ1นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะเขียนเศษ4ส่วน8บนเส้นจำนวนได้อย่างไรเราจะเลือกมากี่ส่วนครับนักเรียน
1: 8ส่วน
0: เราเลือกมากี่ส่วนนะครับ
1: 4
0: ส่วนนะครับต้องการ4ส่วนจาก8ส่วนเมื่อมาเขียนบนเส้นจำนวนแล้วนะครับเศษ4ส่วน8ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเหมือนที่เพื่อนๆได้พูดมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นเศษ4ส่วน8ทีนี้นะครับครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4นะครับก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน8นะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับตรงไหมครับตรงกับที่เราตัดกระดาษไปไหมครึ่งหนึ่งของ1เห็นไหมครับจาก0จนไปถึง1เนี่ยก็คือเศษ1ส่วนส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้แล้วถ้าต้องการเขียนเศษ3ส่วน8แล้วก็เศษ5ส่วน8บนเส้นจำนวนอะไรครับอย่างเศษ3ส่วน8เราก็เลือกมากี่ส่วนนะครับ
1: 3
0: ส่วนใช่ไหมครับจาก8ส่วนเมื่อนะครับไปวางบนเส้นจำนวนนะครับก็จะอยู่ได้ตรงบริเวณนี้นะครับและเศษ5ส่วน8นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์นะครับเขาถามนะครับเศษ3ส่วน8นักเรียนจะสังเกตนะครับเศษ3ส่วน8เศษ4ส่วน8เศษ5ส่วน8นักเรียนว่าเศษ5ส่วน8กับเศษ4ส่วน8เนี่ยจำนวนใดน่าจะมากกว่ากันครับ
1: เศษ
0: 5ส่วน8ใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างเป็นเศษ3ส่วน8กับเศษ4ส่วน8น่าจะเป็นจำนวนใดครับที่มากกว่ากัน
1: เศษ
0: 4ส่วน8นั่นเองนะครับอันนี้เราสังเกตจากเส้นจำนวนนั่นเองครับทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้บอกว่าเศษ3ส่วน8นะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน8ดังนั้นนะครับเศษ3ส่วน8ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า
1: เศษ
0: 1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับและนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราได้สังเกตกันไปนะครับเศษ5ส่วน8เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่าเศษ4ส่วน8นะครับดังนั้นนะครับเศษ5ส่วน8ก็จะมีค่ามากกว่า
1: เศษ
0: 1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตแบบนี้ก็ได้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่า4เป็นครึ่งหนึ่งของ8ใช่ไหมครับดังนั้นเศษ4ส่วน8เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ดูต่อนะครับครึ่งหนึ่งของ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4ครับ
0: มีค่าเท่ากับ4 3น้อยกว่าหรือมากกว่า4ครับ
1: น้อยกว่า
0: แสดงว่า3น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนถูกต้องไหมดังนั้นเศษ3ส่วน8จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วนส่วน2นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับครึ่งหนึ่งของ8เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็น4นะครับ5นี่นะครับขอโทษนะครับ5มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนครับ
1: มีค่ามากกว่าม
0: ีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นนะครับเศษ5ส่วน8จึงมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้เหมือนที่นักเรียนได้บอกกับคุณครูนะครับหลักในการเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับในกรณีที่ตัวเศษนะครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าเป็นไงกับเศษ1ส่วน2ครับตอบได้ไหม
1: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2
0: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับแล้วในกรณีที่ตัวเศษนะครับฟังดีๆนะครับตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: น้อยกว่าครับ
0: มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าตัวเศษนะครับเศษส่วนนั้นนะครับตัวเศษเนี่ยมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: มากกว
0: ่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรานะครับมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าในการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14นะครับกับเศษ8ส่วน19โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เนี่ยจะมีวิธีการคิดนะครับแล้วก็แสดงวิธีการคิดออกมายังไงนะครับในที่นี้คุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้จดเป็นตัวอย่างในสมุดด้วยนะครับหรือว่านักเรียนไปนะครับอาจจะทำในรูปแบบของงานกลุ่มก็ได้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ทำการจดโจทย์ไปแล้วก็แสดงวิธีคิดนะครับจดแสดงวิธีคิดไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางนะครับทำการจดโจทย์ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อครูอธิบายอะไรไปนะครับบนหน้าจอนะครับนักเรียนก็บันทึกลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะสามารถทำในตัวอย่างต่อไปได้ครับจากตรงนี้นะครับครูก็เห็นได้ว่านักเรียนนะครับก็แบ่งหน้าที่กันนะครับชัดเจนมากก็จะมีนักเรียนนะครับที่เป็นผู้บันทึกด้วยนะครับจากที่ได้สังเกตนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนักเรียนก็ได้ทำการแบ่งหน้าที่กันนะครับทีนี้นะครับในการเปรียบเทียบนะครับเศษ9ส่วน14กับเศษ8ส่วน19นะครับวันนี้เราจะเรียนการเปรียบเทียบโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2กันก่อนนะครับนักเรียนก็สามารถบันทึกตามไปได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาตัวส่วนก่อนนะครับตัวส่วนของเศษ9ส่วน14นะครับตัวส่วนคืออะไรครับ
1: 14
0: คือ14นะครับพิจารณา14ครึ่งหนึ่งของ14มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ครับครึ่งหนึ่งของ14นะครับก็มีค่าเท่ากับ7นะครับซึ่งนะครับเศษ7ส่วน14มีค่าเท่ากับอะไรครับนักเรียน
1: เศษ1ส่วน2
0: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับดังนั้นคุณครูถามนักเรียนว่าเศษ9ส่วน14กับเศษ7ส่วน14จำนวนใดมีค่ามากกว่ากันครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน14นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเศษ9นะครับ9เนี่ยนะครับมีค่า9ที่เป็นตัวเศษนะครับมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าเศษ9ส่วน14มีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน14นะครับดังนั้นนะครับครูถามนักเรียนเลยนะครับเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2จำนวนใดมีค่ามากกว่ากันครับ
1: เศษ9ส่วน14
0: เศษ9ส่วน14นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วน2นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบเศษ8ส่วน19กับเศษ1ส่วน2กันบ้างนะครับเริ่มจากพิจารณาตัวอะไรก่อนครับพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนของเศษ8ส่วน19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 19
0: นักเรียนลองท่องสูตรคูณนะครับ9คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ9คูณ2มีค่าเท่ากับ18ถ้า10คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: ก็จะเกินแล้วใช่ไหมครับเกิน19ดังนั้นก็จะประมาณ9อะไรครับ
1: 9
0: ครึ่ง 9.5 เวลาเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: เศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับตัวส่วนคือ19ครึ่งหนึ่งของ19คือ9เศษ1ส่วน2นะครับโดยนักเรียนนะครับจะสังเกตได้ว่า9เศษ1ส่วน2จะมีค่าเป็นไงครับ
1: มากกว่า8
0: จะมีค่ามากกว่า8แสดงว่าครึ่งนึงเนี่ยของตัวส่วนมีค่ามากกว่า8หรือ8มีค่าน้อยกว่าครึ่งนึงของ19ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าเศษ8ส่วน19นั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: น้อย
0: น้อยกว่า ถูกต้องไหมครับเพราะว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ19ไงครับ

0: หนึ่งของตัวส่วนนะครับดังนั้นเศษ8ส่วน19นะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับนักเรียนก็ทำการจดบันทึกไปนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะมีกิจกรรมกลุ่มนะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมทำการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั่นเองครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2แล้วแต่สิ่งที่นะครับคุณครูอยากรู้คือแล้วถ้าจะต้องการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ8ส่วน19ล่ะ
1: เศษ9ส่วน14มากกว
0: ่าทำไมเศษ9ส่วน14จึงมากกว่าเศษ8ส่วน19ครับ
1: เพราะว่าเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วน2แต่เศษ8ส่วน19น้อยกว่าเศษ1ส่วน2
0: โอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับเพื่อนบอกว่าจากที่เราได้เปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ไปนะครับเศษ9ส่วน14นั้นมากกว่าเศษ1ส่วน2แต่เศษ8ส่วน19น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นนะครับเศษ9ส่วน14จึงมีค่ามากกว่าเศษ8ส่วน19นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะได้คำตอบนะครับแล้วก็ตอบเป็นแนวทางเดียวกันกับนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะมีกิจกรรมนักเรียนให้ได้ทำต่อนะครับโดยนะครับบทบาทของครูปลายทางนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์ลงในสมุดนะครับจะมีโจทย์อยู่จำนวน3ข้ออาจจะให้นักเรียนนะครับสุ่มทำก็ได้นะครับสักข้อหนึ่งนะครับหรืออาจจะให้ทำทั้ง3ข้อเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ดุลพินิจนะครับของคุณครูโรงเรียนปลายทางนะครับทีนี้นะครับนักเรียนนะครับก็จะต้องแสดงวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับสำหรับโรงเรียนต้นทางนะครับครูขอให้กลุ่มนี้นะครับทำข้อที่1นะครับกลุ่มนี้เป็นข้อที่2กลุ่มนี้นะครับเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับตรงนั้นเป็นข้อที่1แล้วก็เป็นข้อที่2นะครับนักเรียนก็ช่วยกันนะครับช่วยกันทำนะครับโจทย์ข้อที่1นะครับก็คือให้เปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6ครับข้อที่2นะครับเป็นการเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18แล้วก็ข้อที่3นะครับเปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษ10ส่วน20ครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับได้ทำประมาณ5นาทีนะครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนกลุ่มใดทำเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยโอเคโอ้ก็เสร็จหลายกลุ่มแล้วนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงนะครับตอนนี้นักเรียนกลับไปนั่งที่ของตนเองก่อนนะครับโอเคนะครับข้อที่1นะครับให้เปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6นะครับนักเรียนก็จะต้องเอาไปเปรียบเทียบอาจจะต้องไปเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าครึ่งเศษส่วนนะครับนั้นเนี่ยตัวเศษนะครับเป็นครึ่งนึงของตัวส่วนหรือไม่นะครับหรือว่าน้อยกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนมากกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนนะครับนักเรียนก็พิจารณานะครับไปตามนั้นตามที่เราได้เรียนกันไปนะครับข้อที่2นะครับก็เป็นเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18นะครับข้อที่3เปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษ10ส่วน20นะครับทีนี้นะครับครูขอตัวแทนสักกลุ่มนึงนะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับได้ดูได้ไหมครับว่าเรามีวิธีการทำยังไงนะครับขอตัวแทน1คนครับโอเคนะครับสรวิทย์นะครับสรวิทย์ลุกขึ้นได้เลยครับสรวิทย์ได้ข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: ข้อที่2คร
0: ับ ข้อที่2นะครับสรวิทย์ทำการเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18ได้ว่ายังไงบ้างครับสรวิทย์เอากระดาษของกลุ่มตัวเองมาได้เลยเราเปรียบเทียบได้ว่ายังไงบ้าง
1: ตอนแรกจะเปรียบเทียบ8ส่วน16กับเศษ1ส่วน2ก่อน
0: 8ส่วน16กับเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับต่อได้เลยครับ
1: พิจารณาตัวส่วนคือ8คือครึ่งหนึ่งของตัวส่วน8มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ16คร
0: ับ
1: แล้วก็ซึ่ง8ส่วน16มันก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของ16อยู่แล้วครับ
0: โอเคครับดังนั้นเศษ8ส่วน16จึงมีค่าเป็นเท่าไหร่
1: คร
0: ับ 2ครับเพื่อนบอกนะครับว่าเศษ8ส่วน16ก็มีค่าเป็นเศษ1ส่วน2นะครับทีนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบเศษ9ส่วน18ใช่ไหมครับได้ว่ายังไงบ้างครับ
1: ก็เปรียบเทียบ9ส่วน18กับเศษ1ส่วน2ครับตัวดูตัวส่วนครับตัวส่วนคือ18ครับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็คือ9ครับแล้วดังนั้น9ส่วน18ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับแล้วเราก็เปรียบเทียบ2ตัวก็คือ8ส่วน16กับ9ส่วน18ครับมัน8ส่วน16ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2 9ส่วน18ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2ดังนั้น2ตัวนี้เท่ากันคร
0: ับ เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยจะสังเกตนะครับนักเรียนจะสังเกตเพื่อนนะครับได้ทำการนำเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18มาเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ซึ่งเพื่อนนะครับได้พบว่าทั้ง2จำนวนนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เพื่อนก็เลยสรุปได้ว่าเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18มีค่าเท่ากันนะครับในที่นี้นะครับเหลือข้อที่1กับข้อที่3นะครับก็ขอฝากคุณครูไปทางนะครับอาจจะช่วยแนะนำหรือว่าช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาทำการเฉลยนะครับอีกสัก2ข้อนะครับเป็นข้อที่1กับข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่1นะครับเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6นะครับโดยวิธีการทำนั้นนะครับอันดับแรกนักเรียนก็จะต้องพิจารณาเศษ3ส่วน10ก่อนครับซึ่งครึ่งหนึ่งของ10มีค่าเท่ากับ5นะครับเศษ5ส่วน10นะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2จะได้ว่านะครับเศษ3ส่วน10มีค่าน้อยกว่าเศษ5ส่วน10นะครับแสดงว่าเศษ3ส่วน10มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเศษ4ส่วน6กับเศษ1ส่วน2นะครับโดยการพิจารณาเศษ4ส่วน6นะครับครึ่งหนึ่งของ6ก็คือ3นะครับซึ่งเศษ3นะครับส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ครับจะได้นะครับเศษ4ส่วน6มีค่ามากกว่าเศษ3ส่วน6เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเศษ4ส่วน6ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2 นะครับแล้วเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเศษ3ส่วน10ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน6นั่นเองครับเรามาดูนะครับในส่วนของข้อที่3นะครับเพราะว่าข้อที่2เราได้ทำการเฉลยไปแล้วนะครับ

การเปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษ10ส่วน20นะครับโดยนะครับจะต้องพิจารณาเศษ5ส่วน7กับเศษ1ส่วน2ก่อนนะครับเศษ5ส่วน7นะครับครึ่งหนึ่งของ7ก็คือ3

0: ส่วน7นะครับมากกว่าเศษ1ส่วน2พิจารณานะครับเศษ10ส่วน20นะครับครึ่งหนึ่งของ20คือ10ดังนั้นเศษ20ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ครับเมื่อนะครับนักเรียนสังเกตนะครับเศษ10ส่วน20เท่ากับเศษ1ส่วน2แต่เศษ5ส่วน7มากกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ5ส่วน7นะครับจึงมีค่ามากกว่าเศษ10ส่วน20นั่นเองครับก็ขอฝากนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.1 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ครับนักเรียนในกรณีที่ตัวส่วนนะครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเศษนะครับหรือว่าเศษส่วนนั้นเนี่ยตัวเศษขอโทษครับในกรณีนะครับที่ตัวส่วนนะครับมีค่าเป็น2เท่าของตัวเศษหรือนะครับเศษส่วนนั้นเนี่ยตัวเศษมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน2ครับ
0: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับต่อมานะครับในกรณีที่เศษส่วนนั้นนะครับตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเศษ1ส่วน2ครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับและสุดท้ายเศษส่วนนั้นนะครับตัวเศษนะครับมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: มากกว
0: ่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีแบบฝึกหัด 1.2 นะครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่แบ่งเป็น8ส่วนและ12ส่วนเท่าๆกันนะครับและนักเรียนจะต้องเตรียมสีไม้มาเพื่อระบายสีด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www นะครับ dltv.ac.th ครับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมียนและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันน่า
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: อ
0: ๋
1: อน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นทราบกัน
0: ไหมทราบไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงก์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แวนก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนมีอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับคุณพี่แบงค
1: ์นักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากมากเลยค
0: ่
1: ะเรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบง
1: ค์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำล
0: ัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วค่ะใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: แชร์อะไรแชร์แ
0: ชร์แชร
1: ์ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู่นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครู
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แวนครูพี่แวนชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แวนนะคะครูพี่แวนชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แวนแล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ

0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะ
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ใบขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: เรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์แล้วถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรนะมันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำว่ากรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรเอ่ยคำถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน

0: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
1: ยิ้ม
0: หรืออะไรนะ
1: เป็นยังไงนะ
0: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
1: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะ
1: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
0: ตั้งแล้วค่ะ
1: คร
0: ับ เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
1: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ถูกต้อง
1: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
1: แชะแชะแชะ
0: แชะ
1: แชะแชะ
0: อะไรนะครูพี่แบงค
1: ์ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
0: คำกริยานั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับว้า
0: วเก่งมาก
1: เก่งมากนะครับปรบมือให้ตัวเองนะ
0: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
1: ดีเลยครับครูพี่แบงค์
0: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
1: ้เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: นั่ง
1: นั่ง
0: ยิ้ม
1: ยิ้ม
0: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
1: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
1: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
0: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: ได้เลยครับ
0: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
1: คุณย่า
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อ
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่นั่ง
1: นั่ง
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
1: ไก่ทอดครับ
0: ว้าวค่ะ
1: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์ได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
0: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆครูพี่แบงค์
1: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเลยต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
0: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แบงค์นะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบงค์

0: ต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให
1: ้
0: อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบนึงค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับ
1: อ
0: ยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มอง
0: ไหนด
1: ู
0: ซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะค
1: ื
0: ออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ้ย
0: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์ใช
0: ่แล้วค่ะแต่จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: อ๋อนักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่า ยกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตาราง

0: คะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
1: ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
1: ้เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยทำเหมือนเดิมที่เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยย
1: ายใหญ่ใช่ไหมครับคุณสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
1: ภูเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
1: ่ถูกต้องนะครับก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบง
0: ค์เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนน้องคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจาน

0: นะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆกันหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุกดิก
0: ดุกดิกดุกดิก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เพียงสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบนกับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ชมคะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้าง

0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมันนี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียน

0: สมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพเนี่ยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
1: ้วรินทร์จริยากัตถวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะIn the name of Allah, I'm joining the Narajiwan. The material is the same as all.
2: ก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAT การแข่งขัน World Malayu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงานเพนท์เฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
3: แม่แอร์
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: วนตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 กิโล

0: อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันแล้วก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา 8:00 นนักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทำได้ค่ะตรงนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: นใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อแค่ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: มาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะ
0: อ๋อ
3: ก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะ
0: วันนี้โรคระบาด
3: ค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจ

0: จกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
1: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนนั้นที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค่ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: ำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาะแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็

อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ัสดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

ค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชเวเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่สองเข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชีวมวล Biomass คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทราย

0: ษตรไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาดได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: ครับอ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือ

0: ขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
0: ครับโครงการเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: Original.
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์

0: โจทย์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
1: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพลเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
0: เมตร
1: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
1: ใช่ครับ
0: ในขนาดเดียวกัน
1: ในขนาดเท่ากัน
0: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
1: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได้นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบา
0: ๆ
1: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
0: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับ
2: เหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
1: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
0: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
1: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
1: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
0: เป้าหมายและอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
1: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมเตานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
0: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
1: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
0: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ครับ

นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตเนี้ยฮะ

0: ใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทำให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่
0: อ
1: ยเราทำให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้งสองตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้งสองตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวุ้ดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมพัฒนายพัฒนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่า ผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชื้อมูลอะเมทมากนัก
0: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอะเมทเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอะเมทในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอะเมทเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
3: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
3: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต
0: ่
3: ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
3: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีส่วนที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
0: ม
3: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
3: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
3: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
3: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
3: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
3: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
3: ริษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุกคีกับเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
3: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
0: ครับ
3: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
3: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รำตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านเครือญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูการเก็บเกี่ยว

คำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงรำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระปรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาคะแมซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงรำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

0: เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอ่ะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่ตรดนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่อยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
0: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำรำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
2: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้วเด็กๆ เขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
0: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสารโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
3: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรดแล้วก็มีการสืบสารและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสารก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรือมตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหมู่ ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณสมรรถนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
4: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมและก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะยิ่งของประเพณีการเรือมตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310
2: ในราวพุทธศตวรรษที่18อาณาจักรเขมรได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมไปทั่วภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมไปถึงที่เมืองศรีสัชนาลัยด้วยร่องรอยของวัฒนธรรมเขมรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในเมืองศรีสัชนาลัยได้แก่ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ซึ่งเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายนมีลักษณะเป็นปราสาทหลังเดียวก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนและปั้นลวดลายตกแต่งที่ผิวภายนอกด้านหน้าเป็นห้องที่มีกรอบประตูโค้งสำหรับประดิษฐานรูปเคารพด้านอื่นๆทำเป็นประตูหลอกแต่เนื่องจากต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดเจ้าจันทร์ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจึงมีการถมปรับพื้นที่รอบๆปราสาททำให้ชุดฐานบัวลูกฟักของปราสาทอันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะเขมรถูกฝังอยู่ใต้ดินส่งผลให้รูปทรงของตัวปราสาทในปัจจุบันดูเตี้ยและทึบตันไม่สูงเพรียวเหมือนกับปราสาทเขมรหลังอื่นๆที่พบในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2535มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงและได้พบหลักฐานสำคัญคือกระเบื้องเชิงชายรูปบุคคลสวมเสื้อหรือมงกุฎใบหน้ายิ้มแบบมีเลศนัยคล้ายประติมากรรมเขมรในศิลปะบายนหลักฐานชิ้นนี้สอดคล้องกับซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูทางเข้าวัดซึ่งเป็นโคลนศิลาแรงประดับปูนปั้นเป็นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรร่ายรำโดยทั้งรูปร่างลักษณะของใบหน้าและผ้านุ่งของนางอับสรนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นศิลปะเขมรแบบบายนในพุทธศตวรรษที่18ที่ผสมผสานเข้ากับศิลปะพื้นถิ่น

0: คนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
5: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
5: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มหาลัยบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วเราเดี๋ยวมาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
7: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
8: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
7: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะ อ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
6: ่
7: ย
6: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ามพระนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้น
1: ระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงร่วมของทิ้งพลาดท่านดีนานาเทศ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563

3. สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก2398เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีตรงภาษีร้อยชัก3เราก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถึงฐานกันอยู
2: ่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอิชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าสินเศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจะได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือสินเศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
3: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุทธลกลานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัย

0: เริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัดหรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้
0: ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
3: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะแยะสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสักติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสักติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสักตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนนั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์พอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับ อยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
1: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้านี่คนเยอะแยะมากเลยครับ
4: เลือกได้เลยจ้าตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
1: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
5: มีมานานแล้วค่ะมีมา 5-60 ปีแล้วค่ะ
1: 5-60 ปี
5: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
5: นั่นน่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
1: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทําบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
5: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่เจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
1: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
5: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู
2: ่ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: บนถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้าน DK Bakery ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมากับคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อ

ขายไหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนก็เรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอย่างนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารมาตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยลาในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานและรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองแล้วคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาก็เพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์แล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ

0: ผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สามสิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง10-5 ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจเวลรี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมมีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถนนสีลมเนี่ยตั้งแ

0: รถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรนี่ตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
1: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรจากพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
0: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอร์เรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
2: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
3: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเรานะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
1: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ังหวัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำ

0: ูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
1: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้อยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้อยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้อยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้อยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลาง

ทางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาว

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้ทุกสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
2: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ไทยได้บ่ครับ
1: อันนะเอาอย่าง
0: ดันไอ้ยูยู
2: you are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
0: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุขหน้าและมุขหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณัมภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 2องค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาขนมไทยขึ้นชื่อซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของที่นี่กัน
1: มาที่นี่ต้องกินขนมอะไรหรอครับ
0: ขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ๋อชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง อยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

0: ู้ชมคะนอกจากวิถีของชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือบัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะอ่อนๆน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดงวิถีคุ้นตาคนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในขนมถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด
1: ็
0: ก
1: ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบเนี่ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
2: ไตบัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานไตบัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้ไตบัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีที่นามีคลองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีไตบัวทั้งบัวขาวบัวแดงนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
0: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและ

0: ม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
1: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกันอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
2: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบรกร้างอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
0: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์แหล่งบัวอีกครั้ง
3: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
4: อยากกินมากๆเลยครับ
3: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
4: ได้เลยครับ
3: ลองไปถามกัน
4: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
5: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวกับลูกชิ้นย่างค่ะ
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่ามันหาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ันนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: โอ้งั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
0: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
1: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะช่ำสายบัวมากเกินไปแล้วเสด็จไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสายบัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็

ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งแลดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงช่างวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ล่ะครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อยขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: พี่เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรเหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: ครับ
0: ไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้วลองสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
3: รอบล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
0: ครับผม
3: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขกโขกจนได้แบบนี้
0: เราโขกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
3: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
0: ครับผม
3: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
0: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
3: ใช่มันก็จะมี
0: ใช่คือจะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
0: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
3: น้ำตาลค่ะ
0: เป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
3: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
0: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียว
3: แล้วไปใส่นึ่งหรือจะกัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได้ไปนึ่งน
0: ึ่
3: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นั่งอย่างนี้เลยลูกนั่งไปเลย

รุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้แกงส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาแต่มาเต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากมากนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนดั่งดางฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วนะไอเด็กกินนั่นเลยมา
0: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
5: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำปรุงเสียมากกว่า

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน

ฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
5: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลย

0: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
1: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
2: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
3: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
3: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
3: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
3: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
3: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
0: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
3: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
2: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
3: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้า

0: ช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
2: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
3: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
3: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dlt.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
6: เย้โอ้ได้ความรู้เยอะเลย
7: ดีมากเลย
8: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
3: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณี

รานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดก

หรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ให้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

0: ครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาศาสตร์ชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับ

0: ื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแห่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
1: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเน
1: ิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เวียงนค

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัท

0: วิธีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,000
1: เพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
2: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
1: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการร่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
3: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
4: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนมากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึง

0: ได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็

ต้อนรับงานศิลปะจากพม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุแล้วก็ทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้การประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจํามุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงนะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ

0: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
1: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่ง

0: ้าที่ลือเลื่อนที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าวบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือนแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งในสี่ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวง

ีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเรียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวปั้นหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแต่เป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็น

นะฮะพอเลื่อยออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆคือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้าน

0: ือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

0: เดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้ชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
2: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ยพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: พี่ตะก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาอย่าไปห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยนึกที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเพื่อนโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบ่มีแล้ว

มันจะเป็นบุญบั้งไฟพญานาคแหล่งท่องเที่ยวมันไปเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดมื้อเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งเข้าขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแดงจ้ะเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ลําน้ํา
0: เอ้าเก่าโบราณแต่กันนี่พุ่งจักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ
3: บ่บ้ําแ
1: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่เอามากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่น้อยๆมันใหญ่กินเบิดน่ะ
5: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิเหลียวความโลภเด
0: ก่อนนี่มันเป็นมองปานมองถุงมันคือว่าป่าหลายแต่นี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเอาปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4-5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําของนี่ก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมันปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเอาไฟเสียงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือปลานี่ทำกันว่า

เบิดสารพัดอย่างละของครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเนาะกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองมันกับบนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่แล้วเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองเสียมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวหัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก็ไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำรวจก็รู้ทางใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงคงสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ผูกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปพรมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายบัดมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงแล้วทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี

0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าบ้านจะกองเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

ติดตรงไหนขาดตรงไหนคล้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้มุ่งมิตรกันเนี่ยตอนนั้นละอาบุญ

ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับบทเหรียญเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายเพราะผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือยังสี่แล้วไอ้คนที่โบ้ไพ่เรื่อยคนนี้ก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดเลยมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม

ศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์การสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัล Heinz Meyer Lipsnick 2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากโดยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทโดยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovation GeForce Verit Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานบรมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประ

ฐานนฤมิตวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมการค้าต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21 ถึง 30 พฤษภาคม 2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31 พฤษภาคม 2569
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเข้าออกประตูสวัสดีโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: สอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ็ดแล้วเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของปลานี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: และสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติด

0: วนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6โมงเย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ที่6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: เข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัว

0: นสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นประตูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
1: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
0: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะ
3: ปาก
2: อย่างซุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: นี่แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่
2: ค่ะพอได้ปลามาก็ทุบใส่ไว้เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้เนาะ
3: แบบให้
2: ง่ายๆ
3: ใช่
2: ง่าย
3: ๆใ
2: ช่น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตกก็ตามเลย
2: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เฮ้ยมันจะเดือด
2: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
0: จากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขาม
3: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็นเค
2: ็
3: ม
2: คือชิมจนกว่าเราจะชอบนะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดๆ
2: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
2: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
3: สุกแล้วค่ะ
2: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
3: หอม
2: หอมมาก
3: แน่หอมมากเลย
2: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบง่ายง่ายหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ะคะ
1: มาจะพูด
2: ชอบฟัง
0: เข้ากันได้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสด
0: เนาะ
2: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมาก
2: อร่อยมากๆ

0: ต้มในเกลือก็อร่อยมันสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
1: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
2: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
0: ต้องเซฟเนาะ
2: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
0: แล้วก็เซฟอีหลี
2: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
1: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
2: โหอย่างนี้นะ
1: คือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่
1: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
0: ของสดทุกอย่าง
1: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพอร์จาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้องอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมเฟะกับทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: จากล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: ก็คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

วันนี้มิ้นกับรายการคลายสงวนจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วทีแรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายสงวนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: และตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท
1: ่
0: านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั้นญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยา
0: ค่ะ
1: แล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกับที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพ
0: ค่ะ
1: เทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็เข้าไม่เชิงจะสร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าพระยาจิโรกาเป็นคนล้านนา
0: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
1: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่

0: ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
1: สวั
2: สดีเจ้า
1: พี่อะไรคะ
2: พี่หลานเจ้า
0: พี่หลาน
2: เจ้า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
2: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
2: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้าคือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพญามังรายเดิมทีนั้นพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ราบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
0: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
2: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
0: ่พื้นที่ที่นี่
2: นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829
0: ค่ะ
2: ปัจจุบันนี้เวียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพญามังรายสร้างเวียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์ภัยบ่อยครั้ง
0: พญามังรายติดแม่น้ำเหรอคะ
2: เจ้าพอติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเวียงกุมกามที่เนี้ยล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
0: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
2: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะเจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะเจ้า
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะค่ะ
2: เจ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
0: เพราะว่า
2: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
0: เจอยังไงคะ
2: เจ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
0: หายไปเลย
2: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนเขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกามเจ้าที่เขาก็หามาหลายต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
0: ก็คือตรงนี้
2: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำปัจจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
0: ้
2: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยประการแรก อยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามและเริ่มขุดเจดีย์ที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
0: คือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
2: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
0: เป็นชื่อของเวียงกุมกาม
2: เจ้า
0: ก็เลยเริ่มบังเอิญ
2: เจ้า
0: ที่จะขยายพื้นที
2: ่
0: แล
2: ้
0: วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี
2: ้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี้นะจ๊ะ
0: แล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลาน
2: มีเยอะเลยนะจ๊ะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
0: 42วัดคุณผู้ชม
2: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27ว
0: ั
2: ด
0: อุ้ยเกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
2: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะนะจ๊ะท่านผู้ชมน่ะไปชมข้างนอกที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
0: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนำไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนำไปเลยค่ะ
2: เจ้าเชิญเจ้าน
0: อกจากวัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมินว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ
1: คุณผู้ชมดูข้างหลังมิ้นสิคะดูแล้วใหญ่มากๆเลยข้างหลังมิ้นนี่คืออะไรคะพี่หลัน
2: จ้าตรงนี้ชื่อว่าวัดปู่เปี้ย
1: วัดปู่เปี้ย
2: ปู่เปี้ยเป็นชายชราร่างเล็กชื่อหลวงเปี้ยได้มาปลูกบ้านเฝ้าสวนทางนี
0: ้ค่ะ
2: ชาวบ้านที่วัดปู่เปี้ยนะจ้าตามชายชราร่างเล็กคนนั้นนะจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์บนดินที่เห็น
0: ด้านหลัง
2: นะจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะเจ้า
0: ตรงกลางเหรอคะ
2: ตร

0: กลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะจ๊ะศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะจ๊ะ
1: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ
0: ์ค่ะเอกลักษณ์ของล้านนานะจ๊ะวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะจ๊ะสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างเพราะว่าวิวกรรมน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได้นะจ๊ะแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสารผีเสื้อบ้านเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: เยอะเลยเจ้า
1: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกับยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
0: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
1: อยู่ข้างในเหรอคะ
0: เจ้า

0: คะข้างหลังนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
0: ่
1: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยามังรายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณาครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงฮิวนาการพิจิตรเป็นศิลปะข้างมากทั้งหมดเลยนะจ๊ะซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะจ๊ะ
0: งั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้เนี่ยก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
1: ข้างในนะจ๊ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
1: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
0: ดาราเทวี
1: เจ้าม
0: ีใช่ไหมคะ
1: มีเจ้า
0: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: สาวพามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราทีวีเลยค่ะของสมบัติ

0: คุณผู้ชมดูข้างหลังมิ้นตอนนี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูๆไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมายืนยันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิดสวัสดีค่ะพี่แต้ม
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
1: คร
0: ับแล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
1: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเพราะเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะ
0: ค่ะ
1: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงรายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายก็คือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
0: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
1: ใช่
0: หมดเลย
1: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
0: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่ตั้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
1: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
0: นี่เหรอคะ
1: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
0: ก็ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
1: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
0: ค่ะ
1: คือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตบไม่ใช่เราไม่ใช่ตบเฉพาะของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเก่าเราตบตั้งแต่สถาปัตยกรรมตบสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
0: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
1: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไออาคารเนี้ยมีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บเราก็ตบให้
0: เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
1: ได้ครับ
0: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีที่อย่างชัดที่สุด
0: ค่ะ
1: ถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มี
0: ม
1: ีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นๆเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเนี่ยเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีปุ๊บวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนที่ว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาลเทศะต้องรู้น
0: ะ
1: แล้วก็มันนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริง ทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
0: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา
1: ให
0: ้เขาฟื้นฟูในในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
1: ้
0: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
1: ไปมิ้นต้องไปเลย
0: ได
1: ้ไหมคะได้ครับมิ้น
0: หนูได้สิทธินั้น
1: สิทธินั้นทันที
0: คุณผู้ชมทำหน้ากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำหนักแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
1: เชิญเลยครับ

ิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

าราทีวีกับมิ้นมารู้สึกจริงๆนะคะว่านี่เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโอ้โหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อ

0: ออกมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมาก
1: ๆขอบคุณน้องมิ้นเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มิ้นได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้

0: ค่ะพี่ปิ่น
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซ
0: ึ่
1: งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติซึ่งจะให้เขาโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็เวลาระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวอะค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต
0: ่
1: ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
2: คุณผู้ชมคะทำนาเสร็จแล้วโอ้โหหลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วิ่งขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะข้างหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป่งประเพณียี่เป่งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่าสองส่วนเป่งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป่งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป่งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยขยายให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองส์เห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอที
1: ่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
0: 500,000 เลย
1: เหรอ 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีอายุ 500,000

0: แผนปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยน
1: ะ
0: ก็คือที่ประเทศจี
1: น
0: แถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพี
1: ค
0: ิงแมนกับอีกที่นึงก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวเนี่ยนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: ข้าสู่ในสมัยประวัติศาสตร
1: ์
0: มันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปนะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200-1300 เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองหนึ่งนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: อยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยิน
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละ
1: นะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันละกัน
1: อ๋อให้ลูกคนนึง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่2ก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเออกระเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็ลื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิ๊ดนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่2จากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะครับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรก็ว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือ
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3 เมือง
0: เนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มินบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ำโขงจึงไม่มีกำแพงเมืองกำแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ำโขงฤดูน้ำฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทน้ำนะครับเรียกว่าลุ
1: ก
0: หอรออุกอลุกลุกลิกเนี่ย
1: ล
0: ุกเนี่ยมาจากรหัสวิทน้ำภาษาเหนือ ก็ทำหลุกขึ้นมาวิทย์น้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์พอไปสร้างเมือง2เมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่3นี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรุด
1: อ
0: ันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงรายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงรายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบอินสแตนต
1: ์สมบูรณ
0: ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะวันหลังต้องเล่าอีกกันอุตรุด
1: นู่นลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงรายเนี่ยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็
1: ตก
0: ลงมาก็ตกกลางวังกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองโอ้พญาเมงรายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงรายบริหารจัดการน้ำไม่เป็นคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะ พระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย์
0: แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะ
1: ทรง
0: ม
1: ี
0: ความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะพญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตลุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกามคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห
1: ็
0: นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลงไป
0: คืออันนี้เป็น
1: ยอดส่วนในแผนที่
0: จอยอู้เด็ดมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดแล้วสร้างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์หนึ่งก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ไปเจอ
0: ฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไปเนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
1: ค่ะ
0: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ป
0: ิ้งเก่งมากแม่น้ำปิงนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงนี่14ถึง16เมตร
1: โ
0: หเหลือเชื่อมั้ย
1: เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริงๆ
1: ใช่ๆคือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะ3พระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลยเพราะ
1: ม
0: ีเป็นด
1: ิน
0: แดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือ กล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: ณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืชลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101 2101
0: 2101
1: บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอ่ะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี้
1: ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเนี่ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีการ
1: ใช่ก็เอาของเขามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะที่เนี่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมาก
0: อ๋อเหรอใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อนัตการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
1: ์
0: แ
1: ต่ว่
0: า
1: ตัวมันกลมๆปั้มๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดบ้าง
1: ตวัดหางบ้าง
0: ค่ะ
1: และอ่านออกไหมเนี่ย
0: อ่านไม่ออก
1: เออ
0: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
1: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
0: ฝักขาม
1: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
0: มัน กลม
1: ปั้มๆเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรนี่บางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
0: เหรอคะ
1: ทงรอเรือ2ตัวรอหันนะครับ
0: แล้วก็มอม้า
1: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
0: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านนา
1: ใช่รับอิทธิพลจากภาษามอนคแมร์ลากภาษาคือมอนคแมร์
0: ม
1: อนก็คือมอนคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
0: ้
1: คแมร์ก็คือขเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
0: ็คล้าย
1: คลับคลาแต่สุดท้ายเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
0: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
1: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบ ก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มิ้นไปพักที่ดาราทีวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
1: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิงกะลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิงกะลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
0: ่
1: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละน
0: ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราทีวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
1: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพยัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
0: ะ
1: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเป็นดินนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
0: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เผ่าทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยามนะครับอย่างนั้นล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนา
0: ที
1: ่มีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
0: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเราที่อยู่มา500,000 ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
1: ดีครับหิวแล้ว
0: ที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ายฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่น

0: จไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
3: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
3: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
4: คลายฉงน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่ว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้

0: เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทว่าคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครยกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
2: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพร รามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนระดับอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพร รามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้ถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
2: จินตคณิตก็จะเป็นการ การคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจิตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดคือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้โครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ ONET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆเขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามี เขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 น.ไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูมันมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
2: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะ สริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญสินคือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญสินที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังอาจได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
0: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญสินในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพร ลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:00 น

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่ากลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: ุกผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็น้าเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ยตัดแค่นี
0: ้ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือที่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได
0: ้บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดี
1: ไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปกิน
2: ไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
1: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
0: แข็งใช่ได้ใช่ได้โอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: ผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยาง

ป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
2: ๊
0: ก
2: แกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
2: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
2: แน่นอนค่ะ

ที่แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่าง

0: ั้งไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของกุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทวงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใหญ่ใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใหญ่ค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะเราก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมๆอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าและดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวคาตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิเมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจ แล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่า เราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำผึ้งแล้ว
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจทั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทธไทยสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารผจญไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้ไปเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่ๆนั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือก

พันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทำนาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเองผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมีหนำซ้ำข้าวเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับมีข้าวปลอมปนจนส่งปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งตามมาอีกวันนี้เราจึงมีชาวนาที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นชาวนาขั้นเทพมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์และการเก็บเมล็ดพันธุ์ว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างจะยากง่ายอย่างไรไปติดตามชมได้เลยนะครับ

0: คือเกิดจากชาวนาเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเจือปนเนี่ยมันก็โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ายังเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ
1: พันข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกฤดูไหนจะเก็บไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่สองก็คือเขตภาคกลางที่มีชมทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันลักษณะเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนเราถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงมาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนด้วยกันมาเสริมกันเองแล้วพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะกอหนึ่งเนี่ยมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกหลายหน่อนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่แต่กอที่ดีสุดเนี่ยกลับมาบ้านมาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกอรวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าหมายถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งเอามันใกล้เคียงกันนะพอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเราคิดว่าพอใจแล้วเราถึงจะไม่ต้องแกะเป็นข้าวกล้องอีกทีนึงเวลาแกะก็แกะตรงก้นมันแกะก้นให้ขีดเนี่ยนะแล้วค่อยๆบีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบเนี้ยเกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จาก100ต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงการเฉพาะเขางอกเขากรองเนี่ยจะต้องหนึ่งก็คือมันต้องป้องกันพวกแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันฉะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกรบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้นี่พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่ใส่สักเศษ 3-4 นะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอๆกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนนึงไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมที่จานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดแม่มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงนี้เอาไปปลูกในแปลงจริง

ูด้าเราคัดได้อย่างน้อย100เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อย100ต้นเป็นข้าวกล้าเนี่ยนะเป็นต้นกล้าเนี่ยจาก100ต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับไอ้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดดกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจาก100ต้นนั่นแหละเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไปคัดต่ออีก

คือชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพเนี่ยให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรเนี่ยนะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้น2แล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาไอ้เทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้ให้ได้เหมือน

0: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายามองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาช้านานนะครับไปดูที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแทบทุกบ้านก็จะพบนะครับว่ามียาหม่องเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ายาหม่องนั้นใช้ได้สารพัดโรคนะครับทั้งวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทํายาหม่องไว้ใช้เองนะครับในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการทำยาหม่องสมุนไพรแบบ2สูตร2สไตล์นะครับเอาไว้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำได้อย่างไรและผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาการวิงเวียนศีรษะแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงักหรือไม่ติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้หน้าร้อนกำลังมาเยือนแมลงกำลังออกหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ใช้เพื่อเป็นการพึ่งตนเองการทำยาหม่องไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรนะคะหัวไพรนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะ1กิโลกรัมนะคะขมิ้น100กรัมนะคะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเมื่อหั่นให้ละเอียดแล้วก็เทน้ำมันงาให้ท่วมน้ำมันงาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปเคี่ยวนะเอาไปเคี่ยวประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงจนกรอบนะคะกรอบเสร็จแล้วเราก็เอามากรองนะคะกรองเพื่อที่จะเอาน้ำมันเที่ยวไพรเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งแท้ๆนะคะผสมกับวาสลีนนี่คือไข่แกะนะคะประเทศไทยเราผลิตไม่ได้ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียหรือยุโรปที่เขาเลี้ยงแกะเยอะๆทำไมเราถึงไม่ใช้พาราฟินไข่พาราฟินเนี่ยจะทำมาจากผลพลอยได้จากการกัดน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันมีสารพลาสติกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติจากบ้านโดยเฉพาะขี้ผึ้งเนี่ยในขี้ผึ้งเนี่ยจะมีสารพอพอลิสอยู่สารพอพอลิสตัวเนี้ยจะช่วยเก็บตัวยาของเราไว้ได้นานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งเนี่ยประมาณ30กรัมนะคะบวกกับวาสลีน70กรัมนะคะนำมาใส่ในหม้อหรือในถ้วยแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ละลายก็จะได้ครบ100ซีซีพอดีนะคะเราก็จะนำเอาขี้ผึ้งที่หลอมละลายนี้นะคะลงออกจากเตานะคะแล้วก็มาเติมน้ำมันไพรเติมลงไป30ซีซีนะคะหลังจากเราเติมน้ำมันงาเคี่ยวไพรลงไปเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยพิมพ์เสนน้ำพิมพ์เสนน้ำเนี่ยก็นำมาจากพิมพ์เสนเมนทอนกะละบูนนะโดยการนำเมนทอน2ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนกะละบูน1ส่วนนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วก็นำพิมพ์เสนน้ำมา40ซีซีแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะเติมน้ำมันละกำลงไป40ซีซีแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสเพื่อการแต่งกลิ่น10ซีซีหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันแล้วก็ต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วขวดจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ที่เราต้องคนและรีบเทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันจะแข็งตัวนะคะติดภาชนะที่เราทำเดี๋ยวอีกสักประมาณ1หรือ2นาทีขี้ผึ้งก็จะแข็งตัวในขวดนะในขณะที่เรารอยาหม่องไพรแข็งตัวเราก็ยังจะมียาหม่องเสลดพังพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยสูตรต่อไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องนำเสลดพังพรตัวเมียนะคะเสลดพังพรตัวเมียหน้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนำมาหั่นฝอยๆเลยค่ะเหมือนกับหั่นใบมะกรูดใส่แกงนะคะใส่ในภาชนะนะคะต้องการทำมากก็ใช้มากต้องการทำน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เทนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราใส่แอลกอฮอล์ไปเพื่อที่จะดูด ดูดเอาตัวยาออกมาจากใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน3คืนนะคะไม่ควรจะเกิน3คืนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตุ๋นเอาไปตุ๋นก็คือเอาค่อยๆระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกโดยไฟอ่อนๆนะคะเมื่อเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำสกัดเสลดพังพรสีเขียวสวยงามนะคะวัสดุต้องมีขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้ง60กรัมนะคะวาสลีน140กรัมวาสลีนก็ทำมาจากไข่แกะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปละลายด้วยไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะได้ขี้ผึ้งกับวาสลีนเนี่ย200ซีซีใช่ไหมคะเวลาจะผสมเราจะต้องยกลงจากเตามาผสมข้างนอกนะคะผสมข้างนอกนะคะอันนี้ก็อุ่นๆนะคะให้ละลายอุ่นๆอย่าให้ร้อนจัดนะคะทีนี้เราก็จะผสมพิมเสนน้ำเนี่ยลงไปประมาณ100ซีซีแต่ถ้าไม่ชอบเย็นมากๆเราก็ใช้แค่80ซีซีนี้เราก็จะใส่เสลดพังพรลงไปประมาณ40ซีซีนะคะ40ซีซีนะ40ซีซีนะคะค่อยๆเทนะคะในขณะที่เทก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตะกอนนะฮะแล้วก็ให้สีเข้าสีของสมุนไพรแล้วก็ตัวสมุนไพรเสลดพังพรรวมกับขี้ผึ้งสม่ำเสมอนะคะนี่เราก็จะได้สีสวยงามก่อนที่เราจะเทยาหม่องเสลดพังพรเราจะเติมน้ำมันงาลงไป10ซีซีนะคะน้ำมันงาเนี่ยเติมลงไปเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยบำรุงผิวใช่ไหมทาผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสิ่งที่บำรุงผิวก็คือน้ำมันงาเนี่ยจะมีวิตามินอีสูงในขณะที่เราคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วถ้าเราเทช้าเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่ในภาชนะเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเราจะต้องติดฉลากชื่อยาหม่องเสลดพังพรสรรพคุณถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองสมุนไพรเราทำได้ง่ายแต่ประโยชน์มหาศาลนะคะเพื่อลดการนำเข้าลดเงินตราไหลออกเพราะฉะนั้นเรามาทำสมุนไพรป้องกันแมลงนะคะนำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะ
0: สำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เป็นช่วงของการพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนนะครับในปี2552ประเทศไทยเรานั้นมีขยะมากถึง15ล้านตันทีเดียวนะครับถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกวันละ 50,000 กว่าตันรัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมากถึงวันละ 1.7 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าที่เทศบาลสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชุมชนที่นั่นรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขยะด้วยตนเองนะครับโดยนำขยะเหล่านั้นมาทำเป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะใช้กันในชุมชนด้วยนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างจากขยะเหม็นๆกลายเป็นขยะหอมๆและจากรอยยิ้มของคนที่สามารถที่จะนำขยะที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้นะครับหาคำตอบและวิธีการของชาวสามชุกได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: เทศบาลเมืองสามชุกนะคะเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะในเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือสามชุกตลาดร้อยปีค่ะคือปัญหาของเทศบาลเมืองสามชุกในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงที่จะจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะคะเทศบาลเมืองสามชุกจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะในการที่จะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์นะคะเราได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในเขต เทศบาลเมืองสามชุกโดยเราเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2550นะคะ จากการที่เราได้ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยทำให้ทางเทศบาลเมืองสมชุกได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบดขยะนะคะซึ่งจะใช้สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถ้าเราจะดูในภาพรวมของกระบวนการการทำงานของทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องดูกันที่ผังการดำเนินงานของโรงผลิตก๊าซชีวภาพค่ะในช่วงเช้านะคะรถของเทศบาลดอนสำชุกอะค่ะก็จะไปเก็บขยะนะคะบริเวณตลาดสดแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะเพื่อนำขยะเนี่ยมายังโรงผลิตก๊าซชีวภาพนะคะเมื่อพอรถขยะมาถึงก็จะนำขยะเนี่ยลงมาสู่ลานกองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขยะที่เราขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำสู่เครื่องบดตัวเครื่องบดเนี่ยก็จะบดให้ขยะอินทรีย์เนี่ยมีปริมาณที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยสลายพอจากเครื่องบดเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บ่อนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อสูบนะคะหลังจากที่ลงที่บ่อสูบแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวสูบนะคะที่จะสูบโยขยะเนี่ยมายังอยู่ทางถังสร้างกรดนะคะซึ่งจะมีขนาดประมาณ380ลูกบาศก์เมตรนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่ให้จุลินทรีย์นั้นมีการกินขยะนะคะเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นมานะคะหลังจากถังสร้างกรดแล้วนะคะตัวน้ำที่อยู่ในบริเวณบ่อเนี่ยก็จะไหลล้นออกมานะคะมาสู่บ่อสร้างก๊าซนะคะซึ่งบ่อสร้างก๊าซเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่น HDPE นะคะซึ่งตัว HDPE เนี่ยจะเป็นการคลุมเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก๊าซตัวนี้ก็จะมีการถูกส่งจ่ายไปให้กับแบบประชาชนนะคะจากตรงนี้แล้วบ่อสร้างก๊าซนะคะก็จะมีตัวบ่อพักน้ำนะคะจากบ่อพักน้ำเนี่ยก็จะสู่ลงมาสู่บ่อตกตะกอนน้ำทิ้งค่ะบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งนี้นะคะเราก็ยังจะมีปริมาณก๊าซอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมแผ่นให้ DPE เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซนี้รั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะคะแต่ตัวน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะมันก็จะไหลลงไปสู่บ่อสูบน้ำแบบหมุนเวียนนะคะซึ่งตัวบ่อเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมีเครื่องสูบนะคะที่จะนำน้ำตัวนี้นะคะไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรือนำตัวน้ำ

0: ชนสามารถใช้การ์ดได้ฟรีค่ะ
1: แก๊สชีวภาพจากเทศบาลตำบลสามชุกประหยัดกว่าเดือนหนึ่งจากเราใช้ได้3ถังเราก็จะใช้ LPG 2ถังแล้วก็จะเปลี่ยนได้1ถังประหยัดอีก1ถังนะคะคือไม่มีปัญหากับการใช้
2: เดี๋ยวตอนเย็นใช้แก๊สห้องสามชุกอ่ะไม่เสียตังค์ก็ดีถ้ามันออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดีมันประหยัดเยอะ
0: การดำเนินการของโรงผลิตก๊าซชีวภาพของเรานะคะซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะซึ่งของเราเนี่ยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2550นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรนะคะชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำก๊าซเนี่ยไปใช้ได้ฟรีนะคะก็คือใช้ในครัวเรือนได้ฟรีแล้วก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการรบกวนประชาชนนะคะประชาชนก็มีความพึงพอใจและเขารู้สึกว่าขยะนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างครับโมเดลในการผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนของชาวสามชุกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกวันนี้นะครับชาวสามชุกสามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดขยะได้ปีละถึงกว่า2ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะให้ชุมชนนำไปใช้ถึงกว่า60ครัวเรือนทีเดียวนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่กำลังมีปัญหาขยะแล้วก็กำลังหาทางออกด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะจากเศษซากที่ไร้ประโยชน์นำมากลายมาเป็นพลังงานชุมชนที่สามารถใช้กันเองได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับยังเทศบาลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้ากับเรื่องราวเคล็ดวิชาความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9

ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
2: Play and Learn
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมันนี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
3: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
4: ้ปวรินทร์จริยากัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
5: In the name of Allah I'm Jordania Narathiwa มัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ
6: ที่กำหนดไว้เชิญคณะสิทธิ์มอเตอร์สิทธิ์มอเตอร์ รมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ Mmat การแข่งขัน World Mariyu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจินันแม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนในราชประถมค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนในราชประถมค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

จุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ห้าบาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขา

0: ตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10บาทค่ะ

0: ัมดีลาค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทำได้ค่ะตรงนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
1: เป็นพลังเป็นอาวุธ

0: นี่ก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค่ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค
0: ่
2: ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ดูร้อนค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

สวัสดีครับผมชื่อนายสหิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทําการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทํากิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสําคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสําคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึก

0: ษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะมาการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็ทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเลี้ยงรัฐอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเลี้ยงรัฐอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาะแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: งทองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่นะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ
2: 1 2 3
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะคุณมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

0: ดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

ื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่เงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนครราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานเกสาให้แก่ชาวลั้วไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลั้วก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลั้วหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้สัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่นๆ
4: ส สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องอันจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ที่นี่เดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ

0: หน้ากันดิสนะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
2: นครลำปางนครโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
3: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตรันต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเสียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวาง

ตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวศรีหลังเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการก่ออิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือการซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์

0: แผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึง2คราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัชดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังนะครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัชดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่หลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำวังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งในสี่ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

ที่เห็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์พฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ.2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าเรืองสุขุมแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สมฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับ

0: การดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
1: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
2: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: ลึกซึ้งอร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางตะเคียนปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็ภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอันที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
2: eat,
7: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียว

0: ็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l lchlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและ

ช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsTERRESTRIAL PLANT terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant AQUATIC PLANT aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแก่นกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วยังถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0: ประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้ดอกกาญจนศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหัยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้ดอกกาญจนศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้ดอกกาญจนศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้ดอกกาญจนศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทำบ้านกำพี้ดอกกาญจนศิลป์นำโดยผอ.สุภาพร รามหัยเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้ถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้ดอกกาญจนศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
2: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขต ัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบระบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ ONET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงาน ดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1 เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500 บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ

0: 2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 น.ไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตแล้วจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ย อย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากให้อยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บ ข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่า

0: พร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังอาจได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ไลน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI

โลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พ่อให้ล็อกใจเห็นกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผู้ชายมันยืนอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของครูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หมอมันแตะ

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนให้คนทั่วโลกได้หัน

0: างพระนครหลวงแห่งนี้เกิดตรง
1: ระหว่างภูพยาจึงปรับรับเส้นแรงรวมของทิพย์ท่าท่านดีนานาเทศ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก2398เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีตรงภาษีร้อยชัก3เราก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู
2: ่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอีชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าศิลป์เศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือศิลป์เศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
3: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคลกลานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีหราชเดโชชัยได้

0: ้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้
1: ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
2: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสักติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐทมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสักติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสักตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีที่เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์อ่ะพอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
0: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: มีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้าเนี่ยคนเยอะแยะมากเลยครับ
3: เลือกได้เลยจ้า
4: ตลาดนี้วัน

0: จันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
1: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
2: มีมานานแล้วค่ะมีมา50-60ปีแล้วค่ะ
1: 50-60ปี
2: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
2: นั่นน่ะถนนสั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
1: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทําบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
2: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่และเจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
1: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
2: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู่
3: ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: นถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้านดีเคเบอรี่ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมากับคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอย่างนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารมาตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยลาในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานแล้วรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง70 80ปีนั้นไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองแล้วคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาก็เพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับ

0: าผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง 10-5 ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดตอนเด็กๆ เนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจเวลรี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมมีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถึงถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
2: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
1: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอเรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
3: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
4: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆ เนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเราอะนะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
2: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
1: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: อร่อย1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: No. Yeah.
3: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: be eating.
7: Right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่

0: จะอยู่ในซาเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
1: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
0: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลานี่แหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
1: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสะเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสะเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางส าวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็กรองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

ขนเมื่อยังไม่ได้ผสมกับละครไหนนั้นจะใช้คำภาคกับคำเจรจาเป็นการดำเนินเรื่องโดยตลอดการเล่าเรื่องก็ดีใช้คำภาคและเจรจาทั้งสิ้นตัวโขนยักษ์ลิงมนุษย์และเทวดาในสมัยโบราณจะต้องสวมหัวโขนทุกตัวไม่สามารถพูดหรือร้องอย่างไรได้เปรียบเหมือนเป็นคนใบ้ผู้ที่จะทำหน้าที่พูดแทนเรียกว่าคนภาคเจรจาจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงโขนเพราะต้องมีความชำนาญเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวและวิธีการแสดงโดยตลอดทั้งจะต้องจดจำและแต่งบทภาคเจรจาซึ่งเป็นบทกวีนิพนธ์ได้อย่างคล่องแคล่วการภาคเจรจานั้นก็มีบทเฉพาะและแบ่งการภาคออกได้หลายประเภทคำประพันธ์ที่ใช้ภาคเป็นพวกภาคต่างๆเช่นกาบยานีกาบฉบังเมื่อจบบทหนึ่งของคำภาคก็จะตีตะโพนและกลองและขับด้วยคำว่าเผยอีกอย่างหนึ่งก็คือบทประพันธ์ประเภทร่ายยาวภาคแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้5ประเภทคือ 1. ภาคเมืองกล่าวถึงความงามของปราสาทราชฐานหรือภาคพลับพลากล่าวถึงความยิ่งใหญ่สวยงามของพลับพลาที่ประทับ 2. ภาครถกล่าวถึงความงดงามอ่อนช้อยของส่วนต่างๆที่ประกอบเป็นราชรถ 3. ภาคชมดงกล่าวถึงการชมธรรมชาติต่างๆที่งดงามโดยมีทำนองเพลงชมดง 4. ภาคโอ้ใช้ภาคอารมณ์เศร้า 5. ภาคบรรยายหรือภาคเบ็ดเตล็ดใช้ภาคบรรยายความต่างๆ

0: จังหวัดยะโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยะโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยะโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามตูมกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี้
3: ฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทําดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเค้าก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ้มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ายนิลภัทรนายทหารวานรผู้เป็นคู่วิวาทของหนุมานเมื่อรู้ว่าพระรามทรงปราบหมู่มารเสร็จสิ้นแล้วระหว่างนี้กำลังญาตราทัพกลับคืนอโยธยาเมื่อถึงหน้าด่านแล้วขุนกระบี่ก็ดีใจเป็นล้นพ้นรีบแต่งพลวานรออกมารับเสด็จหลังจากที่ได้ประทับอยู่ที่เมืองขีดขินระยะหนึ่งก็ข้ามแม่น้ำสะโตงผ่านที่พำนักฤาษีและได้ทรงทราบข่าวการปลงพระชนของพระพรตพระสัตรุษจากพรานกุขันพระจึงต้องรีบเข้าเมืองโดยเร็วเมื่อพระรามได้อภิเษกขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์ได้ออกขุนนางปูนบำเหน็จความดีความชอบพระอนุชาและบรรดาทหารหารโดยทั่วหน้าดังเช่นพรานกุขันเป็นพระยากุขันธิบดินครองเมืองบุรีรัมย์หนุมานนั้นจะให้ร่วมครองอโยธยาดังที่เคยตรัสไว้โดยที่มีคำแหงหนุมานพิจารณาแล้วคัดค้านในบางเรื่องเช่นไม่เห็นด้วยที่พระรามจะให้พระลักษณ์ไปครองเมืองโรมทันซึ่งเป็นเมืองยักษ์ที่ควรแล้วน่าจะอยู่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องบาทณอยุธยาจะเหมาะควรกว่าเป็นอาทิหลังจากหนุมานได้เป็นพระยาอนุชิตผ่านสมบัติกรุงศรี

ดยกำหนดว่าหากศรตกหน้าที่ใดจะจัดสร้างเมืองใหม่ให้หน้าที่นั้นปรากฏว่าศรตกลงบนเขาใหญ่9ยอดพญาอนุชิตยินดีมากรีบแผลงฤทธิ์เอาหางกวาดไปทั่วบริเวณนั้นจนเกิดเป็นกำแพงศิลาล้อมรอบแล้วจึงหอกกลับมาทูลให้พระรามทรงทราบต่อมาพระวิษณุกรรมได้รับบัญชาจากพระอินทร์มาเนรมิตเมืองให้งามดังเมืองสวรรค์แล้วพระรามได้พระราชทานนามไว้ว่านพบุรี

0: คืนหนึ่งพระรามฝันร้ายพิเภกทำนายว่าจะมีเคราะห์หนุมานจึงอาสาปกป้องภัยมิให้ล่วงล้ำเข้ามาได้โดยการนิมิตตัวให้ใหญ่เท่าภูเขาเอาหางขดเป็นกำแพงล้อมกองทัพโอบพระพลาไว้กับอกแล้วอ้าปากออกเป็นทางเข้าใช้ลิ้นเป็นบานประตูให้พระลักษมณ์กับพิเภกเฝ้าพระรามส่วนสุครีพเป็นนายประตูพญายักษ์มยราบได้รับคำสั่งจากทศกัณฐ์ให้มาลักตัวพระรามครั้นใกล้ค่ำจึงแทรกพื้นบาดาลขึ้นมาถึงที่ตั้งทัพกลับหาพระพลาไม่พบเห็นแต่ประการใหญ่กั้นไว้จึงแปลงกายเป็นวานรเข้าไปสืบข่าวก็รู้ว่าหนุมานอมพระพลาไว้ถ้ามีการวางกำลังระวังเหตุการณ์อย่างเข้มงวดพร้อมกันนั้นก็สืบความได้อีกว่าเหล่าทหารจะเบาภาระเมื่อเห็นดาวประกายพลึกขึ้นเพราะยามนั้นพระรามจะพ้นเคราะห์มยราบจึงเหาะขึ้นไปบนยอดเขาโสราดแล้วกวัดแกว่งกล้องปัจจธรรมราชลวงทหารวานรว่าเป็นดาวประกายพลึกแล้วแอบเป่ายาสะกดจนต่างหลับไหลไปทั้งกองทัพมยราบจึงลอบลักตัวพระรามไปขังไว้ที่เมืองบาดาลได้เมื่อลมพัดต้องหนุมานผวาตื่นก็รู้ว่าพระรามถูกลักตัวไปพระลักษ์สั่งหนุมานให้ตามไปช่วยพระรามที่เมืองบาดาลตามคำแนะนำของพิเภกหนุมานเดินทางไปถึงสระบัวต้นทางเมืองบาดาลจึงหักก้านบัวลอดเข้าไปต้องฝ่าด่านยักษ์ด่านช้างมันขาวกระทบกันเป็นเพลิงกรดด่านฝูงยุงตัวเท่าแม่ไก่จนถึงสระใหญ่ที่มัจฉานุอาศัยอยู่ทั้งคู่รบกันจนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วต่างเป็นพ่อลูกกันมัจฉานุจึงยอมให้หนุมานเดินทางต่อสุดท้ายได้นางพิรากวนช่วยจนนำตัวพระรามออกมาได้จากนั้นหนุมานกลับไปสู้กับมยราบและสามารถฆ่าได้ด้วยการขยี้จิตของมยราบที่ถอดเป็นแมลงผู้แลกไปกับมือ
1: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแล้วคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
2: ตาแล้วเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแล้วนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแล้วสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแล้วไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแล้วไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกด

ใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นค่ะเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนข้อยมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกซี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนเจ็ดชีวิตเพ่งกันเนี่ยเรื่องที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปชีบมีข้าเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวป่าบึกป่ามือบุกชีบมีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นจะเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งกุ้งแต่งข้าวขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวหรือก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแดงจ้ะเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือที่ล่ะบ่งสวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งสวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่แล้วนะ
0: เฒ่าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป๋าบ่อนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกน่ะ
3: บ่บ้ำละคร
1: ับน้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป๋าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วรวมโลกเด
6: ก้อนนี้มันเป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายแต่นี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อกะหาแต่ปลาเพราะมันเขาจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีก็ทองคำมันน้ำโขงอ่ะปลาสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้สองสามโลก็พอแล้ววันเจ็ดแปดร้อยพันละแต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6 บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6 บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20 บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบอดอายุ15 ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12 บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6 บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20 บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7 ตัว5 ตัว4-5 ตัวตวง7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: คว่ำแหงคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แหงบ่หลายบางปีก็แหงหลายบางปีนี่แหงห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาปลาลำคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเงือมันก็ไฟนอกเอาทั้งนอกทั้งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเขาไฟแสงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองแล้วมันกับบนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่ได้เพราะมันก็หาคือกันง่ายกันได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหงขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีหัวลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสิบอลหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่หรอเฮ็ดลำบากสำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอายังมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาจะอยู่ฟุกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองล้ำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่

0: เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุตติ่งมาหั่นบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าก็ธรรมยุตก็ 80% ธรรมยุตซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระติดกันบ่ให้ใช้บ้านติดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปเป็นการแจกเสื้อนะครับ
2: เสื้อของไหนเพื่อนเสื้อของไหนเพื่อนเสื้อของไหนเพื่อนเสื้อของไหนเพื่อน
0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่นึงมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหมอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
3: หมอชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะได้ตั้งใจได้

0: ริษัทอาคาเน่ตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ติดเครื่อง
1: อุปสรรคในอย่างกับ5ฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละอย่างเดียวโอ้ซวยไอ้เก่งให้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเหี้ยลูกตาเพื่อนทั้ง2ลำ
1: เพื่อน2ลำได้เทพสถิตกับเทพพยัคฆ์นาวาเทพสถิตนาวา

0: ให้ผู้รับชมรักษาลูกหลานที่เก่งในกาติดมงไรข้ามมงไรข้องมงไรกันให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นให้ผู้สุขไปเลยผู้มากไปก้อนอาศัยเพิ่งพาอาศัยบารมีผู้ผู้มุ่งมิตรนี้ตอนนั้นละครับผม
1: ผู้จัดการเดิมคงเป็นหลักเหรียญเลือกกับบัวเหรียญเดิมพันกับบัวเดิมเป็นฝีพ่ายพร้อมผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันในวัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องถ้าย่อยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันถือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้าง

้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
3: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปกันได้เลย
3: หากพระชมการ

เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นนจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าเพราะผมจะซื้อในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามาเหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะแต่ว่าผมก็ติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

มาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาล่ะอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจัดเร็วไม่ต้องจัดเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัว

0: เป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: นี่แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย
1: ่
2: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่
2: พอได้ปลามาก็ทุก
3: ใส่ไว้เ
2: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เน
3: า
2: ะ
3: แบบให้
2: ๆง่ายๆ
3: ใช่
2: ง
3: ่
2: ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตกก็ตามเลย
2: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เฮ้ยมันจะเดือด
2: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขามเหรอ
3: ใช่ค่ะมะขาม
2: ไม่ค่อยเปรี้ยวไหม
3: ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็นเค
2: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดสด
2: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
2: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
3: สุกแล้วค่ะ
2: โอเค สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
3: หอม
2: หอมมาก
3: มากหอมมากเลย
2: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิมกันนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ๊ะ มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะก้าวกันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปุ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
2: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเน
0: า
2: ะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
2: กับเซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
0: คนใต้ค่ะคือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอจ๋าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปราภาษา
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืมอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราที
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ไปอมรินทร์ทีวี
2: แต่แกนี่ก็แปลกเน
3: า
2: ะ
3: จ่ายเงินให้เขาแล้วแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะ

0: ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: จะพูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: ก็คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

วันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วทีแรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: และตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท
1: ่
0: านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั้นแหละญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยา
0: ครับ
1: แล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกันที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพ
0: ค่ะ
1: เทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็เข้าไม่เชิงสร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าพระยาจิโรกาเป็นคนล้านนา
0: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
1: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
0: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค
1: ่
0: ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ้า
0: พี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
0: พี่หลาน
3: เจ้า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้า
0: ค
3: ือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพระยามังรายเดิมทีนั้นพระยามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ราบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
0: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
3: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
0: ่พื้นที่ที่นี่
3: นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829
0: ค่ะ
3: ปัจจุบันนี้เวียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพระยามังรายสร้างเวียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์ภัยบ่อยครั้ง
0: ค่ะเพราะติดแม่น้ำเหรอคะ
3: เจ้าเพราะติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเวียงกุมกามที่เนี้ยล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
0: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
3: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะเจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะเจ้า
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะค่ะ
3: เจ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
0: เพราะว่า
3: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
0: เจอยังไงคะ
3: เจ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
0: หายไปเลย
3: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนเขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกามเจ้าที่เขาก็หามาหลายต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
0: ก็คือตรงนี้30ปีที่แล้วเอง
3: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำป
0: ั
3: จจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
0: ้
3: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยปากกาเบื้องแรกอยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามและเริ่มขุดเจดีย์ที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
0: อ๋อคือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
3: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
0: เป็นชื่อของเวียงกุมกาม
3: เจ้า
2: ก็เลยเริ่มบังเอิญที่จะขยายพื้นที
3: ่
2: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี
3: ้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ.2127คือบริเวณนี้นะคะ
2: แล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลาน
3: มีเยอะเลยนะคะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
2: 42วัดคุณผู้ชม
3: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
2: อุ้ยเกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
3: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะอาจารย์ท่านผู้ชมน่ะไปชมข้างนอกที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
2: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนําไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนําไปเลยค่ะ
3: เจ้าเชิญเจ้าน
2: อกจากวัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักแล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมีนว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมดูข้างหลังมิ้นสิคะดูแล้วใหญ่มากมากเลยข้างหลังมิ้นนี่คืออะไรคะพี่หลัน
3: จ้าตรงนี้ชื่อว่าวัดปู่เปี้ย
2: วัดปู่เปี้ย
3: ปู่เปี้ยเป็นชายชราร่างเล็กชื่อหลวงเปี้ยได้มาปลูกบ้านเฝ้าสวนทางนี
2: ้ค่ะ
3: ชาวบ้านที่วัดปู่เปี้ยนะจ้าตามชายชราร่างเล็กคนนั้นนะจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
2: ด้านหลัง
3: นะจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะจ้า
2: ตรงกลางเหรอคะ
3: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
2: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ
3: ์เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างๆเพราะว่าเวียงกามน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได้นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสามผีเสื้อบ้านเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
2: ยังมีอีกเหรอคะ
3: เยอะเลยเจ้า
2: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกามยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
3: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
2: อยู่ข้างในเหรอคะ
3: เจ้า

0: ่อนคะข้างหลังนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
0: ่
1: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยามังรายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงฮิวนาการพิจิตรเป็นศิลปะพม่าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะครับ
0: งั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้เนี่ยก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
1: ข้างในนะครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
1: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
0: ดาราเทวี
1: เจ้าม
0: ีใช่ไหมคะ
1: มีเจ้า
0: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: สาวพามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราทีวีเลยค่ะของสมบัติ

0: ข้างหลังมิ้นตอนนี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมายืนยันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิดสวัสดีค่ะพี่แต้ม
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
1: คร
0: ับแล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
1: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเพราะเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะฮ
0: ะ
1: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงรายเนี่ย

0: ก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะต้องขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายก็คือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
1: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
0: ใช่
1: หมดเลย
0: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
1: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่ตั้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
0: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
1: นี่เหรอคะ
0: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
1: ก็ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
0: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
1: ค่ะ
0: คือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตบไม่ใช่เราไม่ใช่ตบเฉพาะของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเราตบตั้งแต่สถาปัตยกรรมตบสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
1: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
0: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไออาคารเนี้ยมีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บเราก็ตบให้
1: เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
0: ได้ครับ
1: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
0: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดที่สุด
1: ค่ะ
0: พอจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มี
1: ม
0: ีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเนี่ยเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีปุ๊บวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนที่ว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาละเทศะต้องรู้น
1: ะ
0: แล้วก็มันนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันรู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
1: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา
0: ให
1: ้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
0: ้
1: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
0: ไปมิ้นต้องไปเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ครับมิ้น
1: หนูได้สิทธินั้น
0: สิทธินั้นทันที
1: คุณผู้ชมทำหน้ากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำนานแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
0: ครับเชิญเลยครับ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

0: นะคะว่านี่เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆ
1: ขอบคุณน้องมิ้นเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มิ้นได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: วัสดีค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติซึ่งจะให้เขาโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็ระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
2: คุณผู้ชมคะทำนาเสร็จแล้วโอ้ยหลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วิ่งขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป่งประเพณียี่เป่งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่าสองส่วนเป่งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป่งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป่งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยขยายฉนวนให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองส์เห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์
1: ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอ
1: ที่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ช
0: ั้
1: นน
0: ี้อ
1: ย่าง นี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
0: 500,000 เลย
1: เหรอ 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์อายุ 500,000 ปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยนะก็คือที่ประเทศจีนแถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพี
0: ค
1: ิงแมนกับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวเนี่ยนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมิ้นมันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปนะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200-1300 เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองนึงนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยินแล้ว
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละน
1: ะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายเนี่ยมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันแล้วกัน
1: อ๋อให้ลูกคนหนึ่ง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่สองก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเออกระเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็ลื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิ๊ดนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่สองจากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะทับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรกันว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือเปล่า
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3เมือง
0: 3เมือง3เมืองเนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มินบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ำโขงจึงไม่มีกำแพงเมืองกำแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ำโขงฤดูน้ำฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทย์น้ำนะครับเรียกว่าลุกหอรออุกอลุก
1: ล
0: ุ
1: ก
0: ลิกเนี่ย
1: ล
0: ุกเนี่ยมาจากรหัสวิทย์น้ำภาษาเหนือ ก็ทำหลุกขึ้นมาว
1: ิ
0: ดน้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์พอไปสร้างเมือง2เมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่3นี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงรายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพ
0: ูนใช
1: ่
0: พญาเมงรายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบอินสแตนต
1: ์
0: สมบูรณ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะวันหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตลุด
1: ลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงลายด้วยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็
1: ตก
0: ลงมาก็ตกกลางวังกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองโอ้พญาเมงรายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงรายบริหารจัดการน้ำไม่เป็น คำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย
0: ์แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะ
1: ทรง
0: มีความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดน
1: ะฮะ
0: พญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตรุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกามคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห
1: ็
0: นไหมล่ะบางเจดีย์น้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลง
0: นี่แค่นี้คือจอย
1: อันนี้เป็นยอดส่วนในแผนที่
0: จอยเด่นมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดละ
1: เหนื่อย
0: สร้างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์หนึ่งก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ก็
0: ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ก็ไปเจอมา
0: ไปเจอฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไว้เนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดีด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ป
0: ิ้งเก่งมากเป็นน้ำปิ้งนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีน้ำมีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: เลยครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงเนี่ย14ถึง16เมตร
1: โ
0: หเหลือเชื่อมั
1: ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริง
1: ๆใช่ๆคือตอนขับรถไปนี่ไม่ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กจริ งๆค
0: ือ
1: รู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะ3พระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลย
1: เพราะ
0: น
1: ี่
0: เป
1: ็
0: นด
1: ิน
0: แดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือ กล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: มคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืชลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี
1: ้ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเงี้ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีการ
1: ใช่ก็เอาของเข้ามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะทีนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมาก
0: อ๋อเหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่
0: า
1: ตัวมันกลมๆปมๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดบ้าง
1: ตวัดหางมั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอ่านออกไหมเนี่ย
0: อ่านไม่ออก
1: เออ
0: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
1: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
0: ฝักขาม
1: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
0: มัน กลม
1: ปั้มปั้มเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรเนี่ยบางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
0: เหรอคะ
1: ธงรอเรือสองตัวรอหันนะครับ
0: แล้วก็มอม้า
1: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
0: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านนา
1: ใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคแมร์
0: มอญ
1: ลากภาษาคือมอญคแมร
0: ์มอญคแม
1: ร์มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
0: ้
1: คแมร์ก็คือขเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
0: ็ค
1: ล้ายๆคลับคลาแต่สุดแล้วเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
0: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
1: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบ ก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มิ้นไปพักที่ดาราเทวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
1: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิ้งกลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิ้งกลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
0: ่
1: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละน
0: ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราเทวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
1: อ๋อเข้าใจการฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพยัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
0: ะ
1: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดินนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
0: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์ผ่อทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยา
0: ม
1: นะครับอย่างนั้นอนะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็มีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
0: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
1: ดีครับหิวแล้ว
0: ที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: งวนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงนเย้

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทย

0: มันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
7: ร้อย
6: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒน

0: ธรรมไทย
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอด

คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. Oh,
1: how much?
2: Oh, no, no, no, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: ุกผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงกุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้3เมตรคร
0: ับ3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: ต
0: ัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได
0: ้บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ
0: โอเค

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินอะไรไหม
2: ไม่เคยกินดีย
1: ังไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปกิน
2: ไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
0: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
1: แข็งใช้ได้ใช้ได
0: ้โอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: ผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

0: แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของกุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใหญ่ใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใหญ่ค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะเราก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี
2: ้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าและดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวข่าตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิ เมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: เริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและนักจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนไฟตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะ โดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำพึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไม่เอ่ยติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนยังอยู่3คนค่ะคุณแบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ชายแบงค์นักเรียนต่อมาว่าคุณพ่อ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: เรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่า
0: ทุกคนกำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะใช่แล้วครับ
1: มีคำใบ้แล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: รถอะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู่นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครู
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: นั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าก็อี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ยังตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: ทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค
0: ์อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: อ๋อเอ้ยนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่จะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค์
1: คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: กรอบรูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรเอ่ยคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อ อบคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะแชะอะไรนะครูพี่แบงค์
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบนอยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบง
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ
0: ่อคุณพ
1: ่อคุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงไหมครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ หลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื่
1: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให
1: ้
0: อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: รู
1: ปรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค
1: ์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่านั้น
0: ดูซิ
1: อะไรนะเขียว
0: ๆตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์ใช
0: ่แล้วค่ะแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: อ๋อนักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะน ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ค่ะเล
0: ่
1: น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
0: นั่ง
1: แล้วก็ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
0: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
0: ภูเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
0: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: นักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: มันน่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า

0: หรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆกันหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ
1: ๊
0: ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: คุณพ่อ
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: ว้าวอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว
0: ้าวอ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการเหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและ

0: เอื้อเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีคร
2: ับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุ้ดผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต๊อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต๊อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
3: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4.ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: เมตร
2: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครับซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
2: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆ
1: ครับ
2: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนานะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะฉะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
2: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือ

0: ว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
0: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดติดพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชูมูลอนเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชูมูลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชูมูลอนเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยคร
0: ับ
2: อันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซ
0: ึ่
2: งทำกับเครื่องจักรมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับ
0: ผม
2: คงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
0: ค
2: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
0: ม
2: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
2: ริษัท TDM นะครับเพราะเซอร์วิสดีนะครับ

0: บริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คลุกคลีกับเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนบำบัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาขนมไทยขึ้นชื่อซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของที่นี่กัน
1: มาที่นี่ต้องกินขนมอะไรหรอครับ
0: ขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: ชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง อยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

0: องคะนอกจากวิถีของชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือบัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะอ่อนๆน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดงวิถีคุ้นตาคนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในขนมถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด็ก
1: ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
2: ใส่บัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานใส่บัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้ใส่บัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีที่นามีคลองนะคะเพราะนั้นก็จะมีใส่บัวทั้งบัวขาวบัวแดงนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
0: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
2: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงอ่ะครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกัน

0: อร่อยอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
1: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบโรงแรมอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
2: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
3: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
4: อยากกินมากๆเลยครับ
3: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
4: ได้เลยครับ
3: ลองไปถามกัน
4: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
5: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวกับลูกชิ้นย่างค่ะ
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าไม่หาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ครับวันนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: โอ้งั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
0: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
1: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะช่ำสายบัวมากเกินแล้วเสด็จไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสายบัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูด

ไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งและดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงช่างวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ล่ะครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อยขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: กี้เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรเหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: ครับ
0: ไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมอ๋อลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้วลองสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
3: ก็ล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
0: ครับผม
3: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขลกโขลกจนได้แบบนี้
0: เราโขลกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
3: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
0: ครับผม
3: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
0: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
3: ใช่มันก็จะมี
0: ใช่คือจะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
0: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
3: น้ำตาลค่ะ
0: กะทิเป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
3: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
0: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล้ว
3: ไปใส่นึ่งหรือจะตัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได้ไปนึ่งน
0: ึ่
3: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นั่งอย่างนี้เลยลูกนั่งไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็
3: มส่วนนี่แกงส้มดอกแคค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี่คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาแต่แม่เต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากๆนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนหนังดางฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วมาเด็กๆกินนั่นเลยมา
0: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
3: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำ

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ย

นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่

0: และเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: เพื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สุ่มเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองละโก

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตระสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลั้วไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลั้วก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลั้วหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุล

0: แบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอน1ระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงพุทธศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: ๆสาเหตุสําคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลําเลียงป่าไม้ที่สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ําสําคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ําแม่ตุ๋ยน้ําแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลําปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่อง

0: แก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
1: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandhis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสองวันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
3: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่าสรรบันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
4: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ธนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่า

บรุปราสาทพระพิฆาตดอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี้ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารโทรศิลป์ลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมไทยใหญ่นะครับผม

0: 4ชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัด4ชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัด4ชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัด4ชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึง2คราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

ากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุด